0: จ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทุบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวง
3: ศ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาว ครบ75ปี

0: วไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็ญศรีสมเนียรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีผู้บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้นางเซเลสเต้ซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือ

0: ากฏการณ์เอลนิโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะบรรวิกาบรรโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 สมบูรณ์ให้พรประวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุซาล่าวีเซนทุกมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ในเช่นแนวสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
3: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดซึ่งเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
11: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้เก เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทั้งหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเรื่องจอมรีแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสนองกฎก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับแต่จริงแล้วงานหลักของเราที่เป็นงานใหญ่ที่อยากที่จะขออนุญาตเล่าให้ทางผู้ดำเนินการได้ฟังนะครับก็คืองานประกวดวาดภาพระบายสีครับ
12: ครับ
11: งานนี้เป็นงานประกวดวาดภาพระบายสีที่เรามีใช้หัวข้อว่าพระราชินีไทยรอยยิ้มของแผ่นดินครับซึ่งงานนี้เราได้เตรียมงานกันไว้ตั้งแต่ว่าปีที่แล้วครับ เพื่อที่จะให้เป็นงานเฉลิมฉลองครบรอบ4รอบของพระองค์ท่านครับ48พรรษาของพระองค์ท่านในปีนี้ครับก็เราได้มีนักเรียนน้องตั้งแต่ประถมปลายถึงมัธยมปลายครับได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้จัดการฐานสูงสุดได้บูรณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จิตจินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับผู้ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกรณีกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
12: ครับ
11: นี่ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นชีวิตครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสางานที่เราจะทำเพื่อเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าครับ
12: ครับ
11: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดภาพระบายสีนะครับผลงานต่างๆไปจัดแสดงที่สามย่านมิตรทาวน์ครับจะขอเชิญชวนพี่เลี้ยงน้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าใหม
12: ่
11: แล้วก็การจากศูนย์เสียชีพคุณอาคามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเรานี่คืองานกับเพื่อนงานโครงการพระจังหวัดนะครับซึ่งงานโครงการพระจังหวัดก็มีทั้งการศูนย์เสียชีพงานเสียชีพก็คืองานโครงการพระจังหวัดซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสับสนเรื่องผ้าใหม่เนี่ยต่างเราก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการ
12: จัด
11: แสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
12: ครับ
11: มิถุนายนนี้ครับ
12: ก็คือที่สามย่านมิตรทาวน์ด้วย
11: ที่สามย่านมิตรทาวน์ครับ
12: สาม
11: ย่านมิตรทาวน์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากความเหล็กหรือวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
12: ใน
11: น
12: ิ
11: ทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราแนวหนักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัด ทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆการอยู่โรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
12: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนอย่างไรบ้างครับผม
11: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินครับ ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดชี้ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
12: ครับ
11: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
12: ครับ
11: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
12: ๆครับ
11: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
12: ว่าทั้งน้องแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มมันสวยงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
11: ใช่ครับใช่ครับจะมีน้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลก็คือเป็นการสื่อสารนักศึกษาต่อยอดตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวง
12: ครับ
11: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้แล้วก็จะพระราชินีท่านนั้นได้สานต่ออย่างไรบ้าง
12: คร
11: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่พี่น้องๆได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สัญญามิถาวรนี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อและวิทยุได
12: ้
11: แต่ผมอยากที่จะให้ได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
12: ครับระยะเวลา 17-20 นี้ใช่ไหมครับ
11: 17-19 ครับ
12: 17-19 นะครับ
11: สุดครับผม
12: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ 17-19 ที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
11: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเรื่องจังหวัดได้พยายามที่จะทำแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องอย่างที่ผมได้ทราบด้วยข้อใหม่แล้วก็งานศิลปินต่างๆที่พระองค์ท่านได้ศึกษาแล้วก็งานของพระพันปีนะครับก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยอะไรต่างๆเนี่ยก
12: ็
11: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยราชการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยราชการพัฒนา
12: คร
11: ับ โดยงานพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่พี่น้องได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำคืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระราชดำริก็คืองานที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อด้วย
12: ครับ
11: แต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลออกผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจัดจำหน่ายต
12: ่
11: อให้มันครบลูกในการให้มันครบวงจร
12: ครับผมพอท่านพลรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ส่งใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
11: ใช่ครับ
12: ครับ
11: ใช่ครับ
12: นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ส่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
11: ครับผมครับ
12: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลรีวินวิจิตรวัฒนการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ 17-19 นี้ครับที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
11: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
13: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
11: ผมกิตติเดชฉันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งหมดแผลเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญข้อมูลที่ผมชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
14: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
18: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนใหปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
20: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
19: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่าพันหน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
20: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดและก็ทางกทมเองก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
19: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
18: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
21: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าขอให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
22: การที่รัฐบาลเอาโครงการไปช่วยไทยมาเนี่ยคือให้พันหนึ่งให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่าลายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surazcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธัมมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2506

ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาค่ะเทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4-180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587-43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234-210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321-108 และ 110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4-180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587-43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆ
พัสดุชำรุดและเสริมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022

พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจ
จะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักย

พของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210กรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่11จนถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ43338การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาในวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02220-4841กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประสงค์อื่นๆจะดำเนินการขายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมอุปกรณ์ที่ชำรุดจำนวน2ชุดของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาในวันที่16มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03831-1234ต่อ210ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาข่าวสุดท้ายค่ะกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงประมูลอื่นๆจะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่พ.ท.46บางส่วนพ.ท.49บางส่วนตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเนื้อที่1งาน5ตารางวาให้สิทธิ์การเช่าเป็นเวลา20ปีขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569ติดต่อที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหมายเลขโทรศัพท์07461-3321ต่อ108และ110
ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ทางเว็บไซต์ thainews.prd.go.th จบข่าวประกวดราคาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนาคารวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
5: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินรายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ซึ่งจะช่วยผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz Facebook Page สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าครับวันนี้เอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับพบกันตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครับตามสัญญาครับวันนี้ผมมาพบกับท่านผู้ฟังท่านเดียวนะครับให้น้องแก้วได้พักผ่อนนะฮะวันหยุดนักขัตฤกษ์ผมอยู่ใกล้ๆนะก็มานะฮะเวลาตัวเองไปนู่นนี่นั่นน้องๆก็จะได้มาจัดรายการนะครับก็สลับกันไปเนาะสำหรับรายการค้นหามาเล่าของเราวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนั่นเองครับ3มิถุนายนของทุกปีนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

0: นองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดครับงานโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติมาอย่างยาวนานดังพระราชดำรัสพระราชทานในงานวันสตรีไทยประจำปี2562ที่ผ่านมานั่นเองนะครับความว่าข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชินีท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการครับทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกด้านเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนามากมายซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นวันที่ประสบกรณิกรชาวไทยก็จะไม่มีวันลืมนะครับตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมานะครับซึ่งผมก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นช่วงแรกของรายการครับผมมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านมาฝากกันในช่วงแรกไปติดตามรับฟังกันครับ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ปวงชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลเมื่อวันที่4ถึง7พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: ชาชนชาวไทยต่างจารึกไว้ในหัวใจด้วยความปิติโสมนัสว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นต้นไปจากนั้นในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยประสงค์ให้ดำเนินตามโบราณราชประเพณีเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีมีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการความปลาบปลื้มปิติและชื่นชมในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้เนื่องด้วยเหล่าประสงค์นิกรต่างประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทรงถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดียิ่งทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่างๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารทรงใฝ่ศึกษาและมุ่งมั่นฝึกฝนวิชาการทหารอย่างตั้งพระทัยและเคร่งครัดในระเบียบวินัยจึงทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษพระราชภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดคือการเป็นราชองครักษ์ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อย่างใกล้ชิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีห่วงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงปกปักอภิบาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญสถิตสถาพรคู่พระบุญญาบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าชาวไทยตราบกาลนาน
1: คุณฟังครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่ายังคงมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาฝากกันในชื่อชุดว่าสมเด็จพระราชินีสีแผ่นดินช่วงหน้าครับ

ทบาทพนักงานอัยการกับผู้ติดเชื้อ HIV ปัจจุบันมีวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติเหมือนเช่นบุคคลธรรมดาอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังคงมีการตีตราและเลือกปฏิบัติกับบุคคลเหล่านี้อยู่มาโดยตลอดทำให้ประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์พุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2573ซึ่งมีเป้าหมาย3ประการสำคัญดังนี้ 1. จะต้องไม่ติดนั่นหมายถึงจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกวันทุกวัน 2. จะต้องไม่ตายนั่นหมายถึงผู้ติดเชื้อ HIV จะต้องสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 3. จะต้องไม่มีการตีตรานั่นหมายถึงสังคมจะต้องไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตีตราบุคคลที่ติดเชื้อ HIV อีกต่อไปซึ่งการปฏิบัติตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิดสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ HIV จะมีการร้องเรียนเข้ามายังสำนักงานอัยการโดยพนักงานอัยการจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ติดเชื้อและบุคคลภายนอกซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีที่น่าศึกษาอยู่กรณีหนึ่งนั่นก็คือบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งนายจ้างได้ดำเนินการเลิกจ้างผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งเป็นลูกจ้างของตนโดยที่ไม่จ่ายค่าชดเชยทำให้มีหน่วยงานภาคเอกชนติดต่อมายังพนักงานอัยการเพื่อขอให้ช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวซึ่งทางพนักงานอัยการก็ได้มีหนังสือเชิญไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างรวมถึงหน่วยงานภาคแรงงานเข้ามาเพื่อทำการพูดคุยและปรับความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรณีผู้ติดเชื้อ HIV และในที่สุดฝ่ายนายจ้างก็ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV รายดังกล่าวค่ะจากกรณีดังกล่าวเราจะเห็นว่าการร่วมมือกันของหลายหน่วยงานสามารถที่จะลดความขัดแย้งและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อ HIV ได้การติดเชื้อ HIV ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลนั้นสูญเสียหรือลดลงหากสังคมเข้าใจและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราทุกคนรวมถึงผู้ติดเชื้อจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะ

0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่ากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้บอกแล้วว่ามานั่งอยู่คนเดียวถ้าเป็นวันพิเศษเนี่ยผมมานั่งคนเดียวแน่นอนครับเพราะว่าให้2ท่านสลับกันพักนะฮะก็วันนี้3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับแน่นอนครับบอกไว้แล้วว่าช่วงนี้มีสารคดีอีก1ชุดมาฝากกันพระบรมราชินีสีแผ่นดินนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรซึ่งก็จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจแล้วก็งานที่พระองค์ทรงงานมากมายตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมามาฝากกับท่านผู้ฟังต่อเนื่องจากชุดที่แล้วไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

สีหาบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังแซ่ซองไปด้วยเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ปวงประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในวันนั้นทำให้ทรงรู้สึกอบอุ่นตื้นตันทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่านี่เพียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในความผูกพันที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นยังทรงปลื้มพระราชฤทัยที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประสบกรณิกรและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงที่จะสนองพระราชดำริตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูแลปวงประสบกรณิกรบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างเต็มกำลังความสามารถในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562คือช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลได้เกี่ยวรอยพระราชฤทัยด้วยใจพักเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายและราชประเพณีโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาต่อมาในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมมหาราชวังในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการนับจากนั้นเส้นทางทรงงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระราชฤทัยในการสืบสานพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศเอื้อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรดังเป็นที่ประจักษ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อทรงศึกษาแนวพระราชดำริและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรความสำเร็จแห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านการเกษตรกับสภาพแวดล้อมฟื้นดินคืนป่าพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างของความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ราษฎรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้รวมพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงนอกจากนี้ยังสนพระราชฤทัยการปลูกเสริมป่าด้วยวิธีการปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติกเมล็ดพันธุ์ไม้ต่างๆอีกหนึ่งวิธีในการปลูกเสริมป่าเพิ่มเติมจากแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทรงสนพระราชฤทัยทอดพระเนตรพืชสมุนไพรสวนนานาพฤกษ์สมุนไพรทรงร่วมกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นการผสมสมุนไพรกระทั่งการมัดลูกประคบด้วยพระองค์เองทรงปรุงยาหม่องน้ำมันไพร
ทรงทำน้ำมันไพรและสเปรย์กันยุงจากมะกรูดและตะไคร้หอมซึ่งก็รวมถึงแผ่นดินพระราชาณโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทรงศึกษาแนวพระราชดำริการสร้างชุมชนเข้มแข็งความรู้รักสามัคคีของชาวหุบกระพงที่ได้ร่วมสานต่อแนวพระราชดำริแนวทางแห่งอาชีพและวิถีความพอเพียงตลอดจนอาชีพเสริมจากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพปานสอนนารายณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์อาชีพพระราชทานเพื่อส่งเสริมกลุ่มสตรีชาวหุบกระพงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตและความสร้างสรรค์สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้ยังสนพระราชหฤทัยโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่ดำเนินการศึกษาวิจัยวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะด้วยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนในขณะที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีซึ่งนับเป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินรอบโครงการจากยามบ่ายจนค่ำอาศัยแสงไฟส่องทรงงานทรงสั่งสมพระประสบการณ์แนวพระราชดำริของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำอย่างเป็นสัดส่วนรวมทั้งการทำเกษตรผสมผสานการผลิตข้าวพันธุ์ดีการมีระบบชลประทานที่ดีซึ่งจะนำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้ดีศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่เรียกว่าโขนด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสบกรณิกรไทยจึงได้ชื่นชมนาฏศิลป์อันวิจิตรล้ำค่าของไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานการแสดงโขนมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ทำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยผ่านลวดลายผ้าไหมฝีมือสร้างสรรค์ของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทรงตั้งมั่นในพระราชหฤทัยสืบสานสายใยไหมสายใยแผ่นดินเติบโตจนก้าวสู่การเป็นสถาบันศิลปกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสร้างอาชีพและรายได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไหมไทยมิให้สูญหาย

ดอกเอเดลไวท์เป็นประหนึ่งสายแยงรักจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อนำไปวิจัยพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชเพราะขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จพระองค์ทรงจุดประกายให้แก่วงการพันธุ์ไม้ไทยพัฒนาสู่ราษฎรถึงวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าความงดงามแห่งพระราชจริยวัตรอันเป็นเอกลักษณ์สุภาพสตรีไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิภัทรบรมแอดมีและความตั้งมั่นในพระราชฤทัยสืบสานพระราชกรณียกิจงานพัฒนาแผ่นดินได้เกี่ยวร้อยหัวใจไทยนำมาซึ่งความจงรักและภักดีความรักและความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกนิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
0: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: เวลาหมดเวลาครับกับรายการค้นหามาเล่ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้ได้ฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถึง2ชุดเลยขอบคุณข้อมูลสารคดีดีๆนะครับจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยที่มีให้เผยแพร่ในเว็บไซต์นะครับผมก็ได้นำมาเผยแพร่ต่อในการได้ติดตามสารคดีทางวิทยุกับรายการค้นหามาเล่าของเรานะครับซึ่งก็เป็นสารคดีที่ท่านผู้ฟังเคยได้ชมแล้วในข่าวพระราชสำนักนะครับก็วันนี้ค้นหามาเล่าก็เลยหยิบยกเอาสารคดีชุดนี้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยมาให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับค้นหามาเล่าครับพบกันได้เป็นประจำนะฮะย้ำเลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะฮะไม่ใช่10นาฬิกา10นาฬิกานั่นเป็นช่วงเวลาจบรายการละ9นาฬิกา10นาทีนะฮะโดยประมาณนั้นแหละนะถึง10นาฬิกาก็จะมีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาปุ๊บกลับมาพบกับค้นหามาเล่าเลยนะครับก็อยากจะบอกว่ารักษาสุขภาพนะฮะเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาที่วันหยุดก็บอกไปแล้วเนี่ยวันนี้ก็อยากจะบอกอีกนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนาเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฝนตกหลายพื้นที่เลยเพราะฉะนั้น

0: ื่นก็เช้าเพื่อที่จะไปสู้กับการจราจรในตัวเมืองเพื่อที่จะไปทำงานตอนเช้าเพราะฉะนั้นคุณนอนน้อยคุณนอนไม่พอนอนให้เพียงพอครับ 6-8 ชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนอกจากออกกำลังกายหรือนอนหลับให้เพียงพอแล้วรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่แหละฮะแค่นี้ผมเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนหรือมาเบียดเบียนก็น้อยคงยากนะครับที่ใครจะไม่ได้ไปเจอโรคไม่เจ็บไข้เลยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับต่อให้เราดูแลสุขภาพแล้วก็ตามแต่ว่าจะปล่อยให้ร่างกายเราเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะเราต้องดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คาถา3ข้อฝากไว้เลยนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับนำมาฝากกันทิ้งท้ายกับรายการค้นหามาเล่าในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาทำงานกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแบบว่าอย่าหยุดกันจนเพลินแล้วกันเนาะพรุ่งนี้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับค้นหามาเล่าจะเป็นใครมาจัดรายการต้องติดตามกันวันนี้ผมมีขพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานค้นหามาเล่าทุกคนลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
6: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
6: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
8: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์ สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
6: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: ที่แก่งไก่เขียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะวันที่3มิถุนายน2569แต่ว่ารายการของเราไม่ได้หยุดนะ
2: ไม่หยุด
1: ยังเสิร์ฟความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะว
2: ัน
1: นี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะมดพิชชาพีระเทเลอร์
1: ค
2: ่ะแล้วก็พี่ตุ๋ยนะคะ
1: ค่ะนี่ว่ากลั่นขยันขยันสมชื่อ
2: ขยันค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ไม่หยุด
2: เราก็ขยัน
1: เราก็ถามพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยนี่หยุดเหรอวันหยุดอ
2: ้
1: าวหยุดได้ยังไงหยุดใครจะมาทำงาน AI ไงเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ทำงานแล้วนะต้องไปติดตามนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมี AI ให้ความรู้ก็เยอะเนาะแล้วก็ AI เป็นรูปแบบละครแต่ก็ระวังมิจฉาชีพแบบ AI
2: อันนั้นน่ากลัว AI
1: อันนั้นน่ากลัวมาก
2: เสียงเราไป
1: ใช่
2: แล้วแบบ
1: เหมือน
2: นะเพราะว่าของอันเสียง
1: ใช่ค่ะ
2: ต้องระวังกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: วันนี้แล้วก็มีทีมงาน Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆจากทีม Facebook Live New Media ค่ะสำหรับใครที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะมี2ระบบค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ส่วน AM 819และ891 kHz ค่ะยังมีช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์ผ่าน Metro Live FM 95.5 แล้วก็ช่องบ้านดำของดิฉันส่วนตัวนะคะอาฝากขายของกันหน่อยนะคะไปกันที่กบโปกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องการดูแลสุขภาพเนี่ยสำคัญนะคุณเพราะว่าอากาศเริ่มจากร้อนเนาะ
2: ร้อนฝน
1: ร้อนมาฝนละตอนนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำแต่ว่าฝนเนี่ยโอเคมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องฮีสโตรกแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของโรคที่มันมากับช่วง
2: หน้าฝน
1: นะ
2: เดี๋ยวใครเราค่อยมาคุยนะช่วงหน้านะโรคที่มากับหน้าฝน
1: มีไข้หวัดใหญ่เน
2: า
1: ะ
2: ไข้หวัดใหญ
1: ่ไข
2: ้เลือด
1: โควิด19อีโบลามากันเยอะเลยนะคะ
2: ส่วนสองคนนี้อีน่ากลัว
1: โอ๊ยคุณจะมาใช้คำว่าสองคนนะคุณเอาไปคนเดียวก่อนแค่ตอนนี้ผู้ฟังเห็นก็จะตกใจอยู่แล้วนะคะ
2: มันมากันแบบหน้าแบบต
1: ื่
2: นหรือยัง
1: หน้าตื่นหรือยังนะคะต
2: ื่
1: นแล้วตื่นแล้ววันนี้นะคะใครติดตามทางเมโทรไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
2: คะ
1: ส่วนช่องต่อๆนะคะกำลังจะขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์ช้าหน่อยค่ะวันนี้เราไปฝนมาอัปเดต
2: พูดถึงฝนแถวบ้านคุณฟ้าและฟ้าผ่าแรงไหม
1: โอ้โห
2: ทำไมเดี๋ยวนี้มันถึงแรงคุณเคยอยากหาเหตุผล
1: ก
2: ็ถามคน
1: น่าจะไปสาบานเยอะ
2: มันมาเป็นเส้นเลยอย่างนี้เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนะสายตาคุณหรือเปล่า
2: ไม
1: ่ระวังนะบางทีเห็นไอ้ฟ้าแลบ
2: ฟ้าผ่าจะกลับมาเสื่อม
1: อันนั้น
2: ใช่
1: เสื่อมมาแล้วค่ะดิฉัน
2: อย่างนี
1: ้น่ากลัวใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าโลกมันเปลี่ยนไปร้อนขึ้นเยอะนะคะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ถนัด
2: นั่นสิ
1: ไม่ถนัดนะคะแต่ระวังนะใครไปสาบานอะไรไว้เนี่ย
2: ต้องระวัง
1: ต้องระวังนะคะอ่ะคุณมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้าง
2: นี่เลยดีกว่าทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขามีไฮไลท์ค่ะที่จะชู3สมุนไพรไทยของเรานะคะ
1: ค่ะ
2: เพื่อผสมผสานกับทางแพทย์แผนจีนด้วยการฝังเข็มแล้วก็สมาธิบำบัดค่ะ อันนี้เป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี
1: ่โอ้ดีเลย
2: สามสมุนไพรในทางเลือกในการเลิกบุหรี่เมื่อวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมาเนา
1: ะ
2: ซึ่งบุหรี่เนี่ยก็ถือเป็นภัยคุกคามนะที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราแล้วก็คนรอบข้างเกี่ยวกับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็คือโรคถุงลมโป่งพองหลอดลมอักเสบเรื้อรังและมะเร็งปอดซึ่งภัยร้ายเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะส
1: ่
2: งผลทั้งต่อตัวคนสูบและคนใกล้ชิดนั่นเองก็คือควันบุหรี่มือสองแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของกรมการแพทย์แล้วก็ทางแพทย์ทางเลือกนะคะก็มีสมุนไพรไทยย่าดอกขาวมะนาวและโปร่งฟ้า
1: ย่าดอกขาวมะนาวรู้จักมะนาวแต่โปร่งฟ้าเนี่ยไม่เคยเห็น
2: นะอันนี้เขาเอามาผสมผสานกับทางแผนจีนก็คือการฝังเข็มแล้วก็ในเรื่องของสมาธิบำบัดร่วมกันเข้าด้วยกันซึ่งก็เลยจะแนะนำ3สมุนไพรเด่นนะที่ช่วยลดความอยากบุหรี
1: ่อ๋ออ
2: ่ะ
1: ดีเลยนะคุณ
2: ใช่
1: สำหรับคนที่แบบสูบบุหรี่แล้วก็อยากจะลดบุหรี่อยากจะเลิกบุหรี่หรือว่า อ่ะพอฟังแบบนี้คนในบ้านมีคนสูบบุหรี่อ่ะก็เป็นช่องทางเลือกสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่นะคะอ่ะยังไงบ้าง
2: ค่ะถ้าเกี่ยวกับอ่ะมาเริ่มกันที่หญ้าดอกขาว
1: ค่ะ
2: เขาบอกหญ้าดอกขาวเนี่ยมีสารสำคัญที่ทำให้ลิ้นชาหรือฝาดพอลิ้นมันชาหรือฝาดเนี่ยมันก็จะทำให้ความอยากบุหรี่ลดลง
1: อ
2: ันนี้คือสิ่งที่คุณหมอบอกนะ
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันนะคะถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยเป็นรูปแบบยาชง
1: เหมือนชาชงอ
2: ่
1: ะ
2: เหมือนชาชงวิธีการรับประทานก็นำหญ้าดอกขาวแห้ง2กรัมแช่ในน้ำร้อน120-200มิลลิลิตรนะประมาณ10นาทีเขาแนะนำให้ดื่มหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งแต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตนี้ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงแล้วเขาก็จะมีอาการข้างเคียงก็คือปากแห้งคอแห้งเพราะมันทำให้ลิ้นชาลิ้นฝาดอะไรเนาะมันก็คง
1: ไม่อยากจะไปสูบบุหรี่แล้ว
2: ใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากเลิกบุหรี่แต่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคไตอันนี้ต้องรักษา

0: เคี้ยวทุกครั้งเมื่อรู้สึกอยากบุหรี
1: ่
0: แล้วอาจจะเคี้ยวก่อนแล้วก็เผื่อไปสูบมันก็อาจจะแบบ
1: รสชาติมันแปลก
0: อ่ะน่าจะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการ
1: ค่ะต่อไป
0: โปร่งฟ้า
1: โปร่งฟ้า
0: อันนี้เป็นสมุนไพรเพื่อนบ้านอีกตัวนึงแต่ไม่รู้จักเนาะโปร่งฟ้าเขาบอกว่าวิธีการกินก็เคี้ยวใบโปร่งฟ้าสด 1-2 ใบเมื่ออยากบุหรี
1: ่
0: รสชาติตัวยาเนี่ยจะทำให้รู้สึกผะอืดผะอมแล้วก็ทำให้เรานั้นไม่อยากสูบบุหรี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: 3ตัวนี้นะคะต่อมานะคะทางด้านคุณหมอยังบอกว่านอกจากสมุนไพรไทยแล้วนะคะในทางการแพทย์จีนเขาก็ยังมีวิธีฝังเข็มเพื่อลดความอยากบุหรี่ด้วยซึ่งจากผลงานการวิจัยนะคะตัวการฝังเข็มเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินค่ะในสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ควบคุมอารมณ์ความอยากอาหารและการนอนหลับก็จะทำให้คนที่ติดบุหรี่นั้นมีความรู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ลดลงนั่นเอง
1: ค่ะ
0: และอีกวิธีนึงนะคะสมาธิบำบัดสมาธิบำบัดค่ะเป็นเทคนิคในเรื่องของการควบคุมลมหายใจ
1: ช่วยได้นะจริงๆค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นอีกตัวนึงช่วยในการปรับสมดุลระบบประสาทช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตก็จะทำให้จิตใจสงบลงแล้วก็มั่นคงแล้วก็ในเรื่องของกำลังใจที่อยากจะเลิกบุหรี่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของด้านจิตใจอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนนะทุกคนสำหรับใครที่อยากเลิกบุหรี่เนาะมาตั้งเป้าหมายในการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันนะคะนะหลายๆศาสตร์เลยทั้งศาสตร์ไทยศาสตร์จีนเพื่อคืนปอดที่สะอาดและสุขภาพที่แข็งแรงให้กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนใครที่สงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะ02-149-5678โอ้จำง่ายเลย
1: จำง่ายนะคะ
0: จำง่ายเลยนะคะแล้วขอไฟอันนึงจะมีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23
1: มาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะ
0: ค่ะวันที่2-5กรกฎาคมค่ะพอ 11-12 Impact เมืองทองธานีก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะมีเรื่องราวนะสำหรับใครอยากเลิกบุหรี
1: ่
0: ไปกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: กรมการแพทย์แผนไทยนะคะเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่เราคนไทยหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรแต่ว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ใช้ได้นะต้องดูเรื่องสุขภาพตัวเองว่ามีโรคอะไรโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจอันนี้ต้องระวังนะคะแต่ถ้าคนไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยอันนี้โอเคหน่อยแต่ก็ต้องปรึกษาผู้รู้ก่อน
0: เอาจริงจริง
1: ผู้เชี่ยวชาญ
0: อย่าง
1: แผนไทยประยุกต์ก็ได้เนาะโรงพยาบาลก็ได้เขามีโรงพยาบาลทางเลือกเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ลองเช็คดูหรือว่าจะเข้าไปใน เพจของอภัยภูเบศก็ได้การแพทย์แผนไทยก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค
0: ่
1: ะ
0: หาความรู้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลอย่างที่บอกน
1: ่
0: ากลัว
1: ใช่
0: AI
1: เนี่ยมาตลอดเลยดิฉัน
0: เราจิ้มหน่อยตัวจริง
1: สวัสดีค่ะแต่ AI เนี่ยเขาจะพูดแบบว่าสำเนียงเนี่ยมันไม่ใช่ออกอักขระชัดเจนไง
0: คุณลองสิ
1: บางทีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะแล้วบางทีก็พูดคำแบบผิดอ่ะเหมือนสะกดคำผิดอ่ะแต่ว่าก็ตลกดีก็ขำดีแล้วมันดูแล้วมันสบายมันเป็นละครสั้นๆเป็นละครแนวคุณธรรมแนวแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เน
0: ี่
1: ย
0: ค
1: ุณเขาก็ทำช่องแบบนี้หารายได้กันเยอะนะเพราะต่อไปนี้เนี่ย AI น่าจะเข้ามามีบทบาทเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกองค์กรเนี่ยเขาก็จะใช้ AI แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์ตำรวจทหารนะคะของเราเองก็ใช้คือทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปใช้ทุก AI เนี่ยเอา AI ไปใช้แต่ว่าก็ต้องใช้ในกรอบที่เขาเรียกว่าไม่กระทบกับปัญหาหรือว่าต้องมีความปลอดภัยด้วยอ่ะ
0: ก็ต้องอยู่เหมือนให้เราต้อง
1: ควบคุมได
0: ้อย่างเราเนี่ยต้องคอยดูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็ออกไปก็มีปัญหา
1: ไปกันใหญ่เนาะไปกันใหญ่เลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อาจจะต้องย้ำกันหน่อยนะเรื่องการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายด้วยการวิ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาชวนนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปวิ่งแบบไหนถึงจะเหมาะสมงานนี้เนี่ยเป็นการวิ่งอย่างเหมาะสมปลอดภัยและสม่ำเสมอเนื่องในวันวิ่งโลกนะคะ2569ก็ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจะได้มีคุณภาพชีวิต

0: ที่ดีค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ออกมาเชิญชวนเนื่องจากว่าในวันวิ่งโลกก็คือวันนี้ค่ะ3มิถุนายนเป็นวันวิ่งโลกก็เลยส่งเสริมให้ทุกคนนั้นได้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะคะกิจกรรมทางกายอย่างความเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็สม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นั่นเองค่ะแล้วก็ย้ำนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอาจจะต้องประเมินความพร้อมด้านร่างกายของตัวเองก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าการแข่งขันวิ่งค่ะซึ่งทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกว่ากรีธาโลกกำหนดให้วันพุธแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันวิ่งโลกค่ะเพื่อจะได้รณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการวิ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพนะคะระบบหัวใจก็จะดีระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะดีที่สำคัญเนี่ยช่วยควบคุมน้ำหนักเราด้วยนะคะแล้วก็ลดความเครียดได้ใครที่มีเขาถึงบอกว่าใครที่มีปัญหามีความเครียดเนี่ยอย่าไปพึ่งยาเสพติดนะคะยาเสพติดในที่นี้ไม่ใช่แบบเฮโรอีนอะไรแบบนั้นนะเหล้าบุหรี่เนี่ยก็คือยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีก็คือหันไปออกกำลังกายได้ควบคุมน้ำหนักด้วยได้ลดความเครียดด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะนอกจากนี้ค่ะมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าการที่เราเนี่ยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอมันก็จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง 5.5% หรือ 3.2ล้านคนต่อปีก็ถือว่าเยอะนะ 3.2 ล้านคนนะคะมีข้อมูลรายงานสุขภาพของคนไทยในปี2563ค่ะก็รายงานออกมานะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนให้ความสนใจการออกกำลังกายแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องสูงถึง16ล้านคนค่ะจากข้อมูลการจัดกิจกรรมวิ่งทั่วประเทศนะคะตั้งแต่ปี2565มาจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะปรากฏว่ามีการจัดงานวิ่งทั้งหมดเลยนะคะรวมแล้วเนี่ย 5,858 สังเกตได้เลยว่าตั้งแต่โควิด-19 เข้ามาทุกคนหันไปออกกำลังกายกันมากขึ้นเพราะว่าก็กลัวว่าจะติดโควิดแล้วก็กลัวว่าร่างกายมันจะถดถอยด้วยเนาะแล้วก็หลายก็ดีนะ
1: แต่จริงๆดีนะเพราะว่า
0: ก่อนหน้านั้นอ่ะหลายคนก็ไม่เคยมาพบแอลกอฮอล์ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะ
1: ใช่ต้องออกกำลังกายนะเพราะว่าซีซั่นแรกซีซั่น 2-3 เนี่ยไม่เป็นเลยเพราะออกกำลังกายตลอด
0: พอซีซั่น3
1: ไม่ออก
0: เรียบร้อย
1: ติดเลยจริงๆอันนี้เห็นชัดเลย
0: แต่ว่าก็ดีแต่ก็ดีคือพอเราติดเราอ่ะมีภูมิวัคซีนอยู่แล้วมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้เป็นหนักมากใช่นะทีนี้มาดูเรื่องของการวิ่งนะคะเขาบอกว่าการจัดงานทั้งหมดเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ปี63มาจนถึงพฤษภาเดือนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่า 5,858 งานซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมการวิ่งเนี่ยมากที่สุดนะคะทั่วประเทศเลยและจากข้อมูลการเฝ้าระวังเนี่ยปรากฏว่าเจอผู้เกิดเหตุการณ์หมดสติแล้วก็เสียชีวิตขณะที่วิ่งในงานวิ่งด้วยทั้งหมด53รายซึ่งเราก็เคยได้ยินข่าวมาบ่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็รอดชีวิตคือเจอเหตุการณ์หมดสติแต่ว่ารอดชีวิตเนี่ย47รายเสียชีวิตทั้งหมด6รายนะคะคือเจอเหตุการณ์53แบ่งเป็นรอดชีวิต47นะคะช่วยเหลือได้แล้วก็เสียชีวิตทันทีเนี่ย6รายถ้าคิดเป็นก็ประมาณ9เหตุการณ์ต่อการจัดงานวิ่ง 1,000 ครั้งนะคะคือ 1,000 ครั้งที่จัดงานเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้9ครั้งถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะพบได้ไม่บ่อยก็ตามนะคะแต่ถ้าเราไปเทียบกับจำนวนงานวิ่งที่จัดขึ้นทั่วประเทศในปีนี้นะคะเหตุการณ์หมดสติขณะวิ่งในงานวิ่งเนี่ยจำนวน3รายทั้งหมดเนี่ยเป็นเพศชายค่ะโดยไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ที่ประสบเหตุทุกรายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือการกู้ชีพก็คือ CPR ภายใน4นาทีก็คือทันท่วงทีแล้วก็รอดชีวิตได้นะคะอันนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของระบบแพทย์ฉุกเฉินด้วยแล้วก็มาตรการความปลอดภัยที่เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์นิติ นิติเหตตานุรักษ์นะคะท่านบอกว่าเรื่องของการวิ่งเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมที่โอเคมีประโยชน์กับสุขภาพคนเราแหละแต่ว่าถ้านักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนไปวิ่งอันนี้เห็นด้วยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องเตรียมพร้อมมากบางคนก็ต้องฝึกวิ่งกันเป็นเดือนๆเลยนะ
0: ดิฉันเคยไปวิ่งมินิมาราธอนกับคุณน้อยคุณออมชิศินนี่แหละ3คน
1: เป็นไงล่ะ
0: ต้องซ้อมเป็นอย่างน้อยสุดเลย1อาทิตย์1อาทิตย์นี่ก็ถือว่าแต่ช่วงนั้นออกกำลังกายแอโรบงแอโรบิกอยู่ด้วยไงพอซ้อมวิ่งวิ่งแบบเหมือนเวลาจริงอ่ะเหมือนสนามจริงอ่ะ15กิโลเมตรคุณน้อยเนี่ยชนะเลิศมากเลยร่างกายเขาแข็งแรงนะคะปอดใหญ่แล้วก็ เหมือนที่บอกไว้ว่าคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมีการซ้อมวิ่งดูแลตัวเองขณะวิ่งแล้วก็อบอุ่นร่างกายก่อนวิ่งด้วยนะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังวิ่งทุกครั้งเหมือนกันก่อนวิ่งก็ต้องยืดเหยียดเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนการออกกำลังกายทั่วไปก่อนวิ่งยืดเหยียดแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายสังเกตไหมนักกีฬาเขาจะมีเสื้อเหมือนเสื้อวอร์มเสื้อผ้าร่วมที่ต้อง
1: เพราะไม่งั้นเส้นพวกเส้นเลือดอะไรมันยังไม่ทันคลายตัวนะมันก็งึก
0: ใช่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าในระยะทางช่วงสุดท้ายบริเวณใกล้ถึงเส้นชัย 32.1% เนี่ยเป็นช่วงที่นักวิ่งจำนวนมากเนี่ยมักเร่งทำความเร็วเพื่อเข้าเส้นชัยใช่ไหมแล้วก็ระยะทางที่ผู้เกิดเหตุเนี่ยเจอปัญหาก็คือการลงแข่งขันจำนวนมากที่สุดคือ21กิโลเมตรก็คือระยะยาวๆนั่นแหละอันนี้ก็คือคนที่แบบแข็งแรงนะคะเจอประมาณ 34%มีข้อมูลการเฝ้าระวังนะคะบอกว่ามากกว่า9ใน10เนี่ยของผู้เกิดเหตุทั้งหมดเป็นผู้ชายพบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ50ถึง59ปีโอ้ก็อายุเยอะแล้วเนาะซึ่งเป็นวัยที่จำเป็นต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพก่อนที่จะเข้ารับการแข่งขันด้วยค่ะและก็มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้เกิดเหตุได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดซึ่งเป็นโรคที่อาจไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจและก็หลอดเลือดต้องได้รับการประเมินสมรรถภาพก่อนค่ะแล้วก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะลงแข่งทุกๆครั้งนะคะสำหรับการวิ่งในกิจกรรมต่างๆหรือว่าการแข่งขันวิ่งระยะไกลเนี่ยเราควรฝึกฝนร่างกายให้พร้อมเหมือนที่เราได้คุยกันไว้นะคะว่าระยะทางการวิ่งแข่งขันเนี่ยสมมติว่าเราจะลงแข่งวิ่ง15กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรหรือว่า21เนี่ยต้องซ้อมให้เหมือนระยะทางไกลเหมือนจริงนะคะแล้วก็ต้องซ้อมเป็นประจำบางคนซ้อมเป็นเดือน2เดือนเลยนะ
1: ใช่ต้องซ้อม
0: ซ้อมอย่างเดียวไม่พอต้องตรวจสุขภาพประจำปีก่อนด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะก่อนไปวิ่งต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำต้องเหมาะสมห้ามฝืนร่างกายเมื่อมีอาการผิดปกตินะคะเพราะว่าอันตรายมากถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยผิดปกติเวียนหัวหน้ามืดคล้ายจะหมดสติเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะต้องหยุดทันทีอย่าดื้อแล้วก็ฝืนวิ่งต่อไปนะคะแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณรอบๆงานนะคะก็จะมีจุดใช่ไหมคอยสแตนบายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการวิ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็ทำได้กับทุกช่วงทุกวัยนะคะสำหรับประชาชนคนไทยช่วยเสริมสมรรถภาพเรื่องหัวใจหลอดเลือดควบคุมน้ำหนักลดความเครียดลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยค่ะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยก็แนะนำนะคะว่าถ้าการออกทำกิจกรรมทางกายเนี่ยระดับปานกลางอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่า150นาทีต่อสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดินเร็วก็ได้เดินวิ่งเบาๆหรือปั่นจักรยานได้หมดเลยนะทำอะไรก็ได้ที่กิจกรรมเนี่ยที่ทำแล้วรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นเร็วเหนื่อยหอบนะคะมีเหงื่อซึมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสามารถพูดคุยเป็นประโยคได้แบบนี้ก็ถือว่ากิจกรรมดีส่วนกิจกรรมระดับหนักจะอยู่อย่างน้อย75นาทีต่อสัปดาห
1: ์
0: อย่างเช่นพวกวิ่งมาราธอนหรือเล่นกีฬาที่ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยหอบพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เขาเรียกว่าระยะที่ระดับหนักนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่รักสุขภาพและอยากไปวิ่ง
1: ใช่ก็คือการออกกำลังกายมันดีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเผอิญว่าไอ้ตรงที่เราไปออกมันเป็นกิจกรรมที่มันวิ่งที่ค่อนข้างมาราธอน
0: มันหนักคือมันระยะทางไกล
1: ใช่การเตรียมความพร้อมก็เลยจำเป็นมากแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ที่สำคัญนะก็ต้องด้วยอายุหรืออะไรเราก็ต้องอย่าฝืนมากเนาะ
0: ใช่ต้องดูด้วยถ้าประมาณ50กว่าเนี่ยแนะนำว่า อย่าถึงขั้นไปวิ่งเลยเดินเร็วก็ได้เป็นแบบมินิมาราธอนอ่ะก็เดินก็ได้วิ่งก็ได้เนาะแบบนั้นก็ได้แค่ไปสูดอากาศแล้วก็ได้วิ่งก็สนุกแล้วนะคะ
1: ค
0: ่ะราคา 10:29 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเน้นย้ำเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับรองศึกษาธิการจังหวัดนครนายกค่ะ
1: ค
0: ุณนิสารัตน์เหมือนตานะคะก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้การมีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเพราะเผลอแป๊บเดียวก็สูงวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมออย่าปล่อยสมองต้องทันสมัยวางแผนสูงวัยอย่างมีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้ด้วยการมีสุขภาพดีมีเงินออมเตรียมพร้อมบ้านปลอดภัยและเตรียมกายใจสู้วัยผู้สูงอายุ
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:31 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกวันพุธนะคะต้องบอกก่อนว่าทุกวันพุธเนี่ยเราจะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยบอกต่อเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยนะคะก็จะมีหลายประเด็นหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดนครนายกนะคะคุณนิสารัตน์เหมือนตากับประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายเด็กปฐมวัยในจังหวัดนครนายกค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายท่านรองกันค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาคุณรักวรินทร์นะคะและผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะขออนุญาตเรียกคุณกบกับคุณมดนะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะท่านรองคะช่วยเล่าถึงกลไกของการขับเคลื่อนนโยบายของเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครนายกกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีกลไกวางแผนยังไงบ้างค่ะ
7: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
7: ขออนุญาตนำเสนอเป็น3ประเด็นนะคะก
0: ็
7: คือในเรื่องของกลไกในการขับเคลื่อนก่อนเนาะค่ะจังหวัดนครนายกของเรานะคะเราขับเคลื่อนโดยที่ว่าเราใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนะคะ
0: เ
7: ป็นกลไกหลักในการที่จะกำหนดทิศทางเป้าหมายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนนะคะซึ่งแผนฉบับนี้นะคะคุณมดคุณกบคือ เรามีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการหลักอะค่ะ3ส่วนนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ว่าเรามีการเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรงเลยนะคะก็จะมีทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะแล้วก็สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดค่ะเราร่วมกันที่กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดนะคะโดยที่ว่าแนวทางเนี่ยเรามีการกำหนดกันนะคะว่าเป็น3มิติ
0: ค่ะ
7: ของเราเป็น3มิตินะคะก็จะมีในมิติด้านสุขภาพนะคะมิติด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะที่จะรับผิดชอบซึ่งเกี่ยวข้องนะคะมิติที่2เนี่ยเราเป็นมิติด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพค่ะมิตินี้เราก็จะแบ่งเป็นของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะ
0: คะ
7: แล้วก็ในมิติที่3เนี่ยเราจะแบ่งเป็นมิติด้านการศึกษานะคะตรงนี้จะมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเราร่วมกันที่ว่าจัดทำตัวแผนตัวนี้ค่ะแล้วก็นำเข้าของคณะอนุกรรมการส
0: ่
7: งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดของเรานะคะแล้วก็นำเข้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะคะเพ
0: ื
7: ่อให้ความเห็นชอบหลังจากนั้นนะคะเราได้ใช้ตัวแผนเนี่ยค่ะทำบันทึกข้อตกลงเพื่อนำแผนลงสู่การปฏิบัติค่ะทีนี้ในการที่เราทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะเราจะมีทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เข้ามาร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดเนี่ยค่ะทุกท่านเลยที่ต้องร่วมเพราะว่าคณะอนุกรรมการเนี่ยค่ะจะเป็นหน่วยงานเป็นองค์คณะบุคคลที่ขับเคลื่อนร่วมไปกับเรานะคะ
0: ค่ะ
7: แล้วก็เลยจำเป็นที่ว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับเราด้วยนะคะแนวทางตัวนี้เราจะอยู่ภายใต้โมเดล Care for Kids นะคะโมเดล Care for Kids ตัวนี้เราก็เป็นโมเดลที่ทางท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านเนี่ยค่ะได้ร่วมกันกำหนดขึ้นมาก็เป็นการดูแลเด็กในจังหวัดนครนายกนะคะ
0: ค่ะ
7: ค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่เราใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งตัวนี้จะมีการขับเคลื่อนที่ไปสอดคล้องกับนโยบายที่3เร่ง3ลด3เพิ่มด้วยนะคะคุณกบคุณมดคะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โครงการ Care for Kids ตอนนี้เนี่ยดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะ
7: ตัวโมเดล Care for Kids ค่ะเราใช้แนวทางตัวนี้ค่ะไปขับเคลื่อนโดยที่ว่าเรามีการที่บูรณาการขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะบูรณาการข้อมูลเด็กปฐมวัยนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครนายกเนี่ยร่วมกันข้อมูลตัวนี้มันจะมาจากหลายหน่วยงานเลยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางทะเบียนราษฎร์หรือด้านสวัสดิการหรือทางการศึกษานะคะตรงนี้ข้อมูลเด็กของเรานะคะที่เราใช้มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะมีเด็กนะคะเด็กที่ตั้งแต่แรกเกิดนะคะอายุ0ถึง6ปีเนี่ยประมาณ 12,000 กว่าคนค่ะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: และในจำนวนนี้จะมีเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาของเราด้วยเนี่ยจำนวนอยู่ 7,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ยังมีเด็กส่วนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษานะคะตรงนี้อีกประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะคะ
0: ค่ะ
7: ตรงนี้เราได้นำข้อมูลสารสนเทศตรงนี้นะคะที่นำมาใช้ร่วมกันโดยที่ว่าเราจะมีตัวข้อมูลระบบสารสนเทศนะคะที่เราเรียกว่า Follow Kids นะคะหลายๆท่านคงจะได้ยินแล้วหลายจังหวัดก็คงจะได้ยินอยู่นะคะโดยที่ Follow Kids ใช่ค่ะตัวนี้เราเอามาขับเคลื่อน
0: ช่วยขยายความตัว Follow Kids หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าเผื่อว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยค่ะ
7: ได้ค่ะจริงๆแล้วตัวโปรแกรมของ Follow Kids นะคะจะเป็นของมูลนิธิสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพนะคะ
0: อ
7: ันนี้เป็นของสคสค่ะคุณกบคุณมดน
0: ะคะ
7: คือของเราเนี่ยจะอยู่ใน5จังหวัดนำร่องในการใช้ Follow Kids นะคะทีนี้ว่าในตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยปกติแล้วอะค่ะเขาจะใช้กับสาธารณสุขจังหวัดทีนี้ปรากฏว่าของเราเนี่ยเรามาทำแผนร่วมกันเราก็เลยมีมิติด้านการศึกษาแล้วก็มิติด้านสวัสดิการนะคะเข
0: ้
7: าไปใช้ในตัวโปรแกรมตัวนี้ร่วมกันด้วยนะคะบุคคลค่ะตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะก็คือจริงๆอ่ะเราต้องขอนำเสนออย่างนี้ก่อนนะคะว่าของเราเนี่ยที่เรากำหนดแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของนครนายก
0: ค
7: ่
0: ะ
7: เป็น3มิติใช่ไหมคะ
0: 3
7: มิติตัวนี้เราจะเปรียบเป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
0: คือเห็นชัดเห็นภาพ
7: ใช่ใช่ค่ะก็คือมิติด้านสุขภาพเนี่ยเราจะถือว่าเป็นต้นน้ำนะคะเพราะว่าสาธารณสุขที่รับผิดชอบเนี่ยเพราะว่าเขาต้องดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ5ขวบ
0: ค่ะ
7: ตรงนี้เราจึงแบ่งเป็นมิติด้านสุขภาพเพราะว่าทางสาธารณสุขเองนะ
0: คะ
7: เขาจะใช้โปรแกรมตัวนี้ลงไปด้วยไปเพื่อให้อสมกับรพสตนะคะในการที่ดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่นะคะ
0: ค่ะ
7: จน
0: ก็คือตัวโกลฟอโลคิดตัวนี้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาจะดูแลเด็กตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการเหมือนกับคัดกรองเด็กชั้นก่อนเราจึงเปรียบเหมือนเป็นต้นน้ำนะคะ
0: ค่ะก็คือถ้าเป็นด้านมิติสุขภาพเนี่ยก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาดูแลก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมีหน่วยงานอื่นด้วยไหมคะ
7: ตรงนี้ไม่มีค่ะจะมีสาธารณสุขจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
7: ค่ะโดยที่ว่าการจะเก็บข้อมูลเนี่ยอสมเนี่ยจะลงไปดูแลแม่และเด็กตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วก็จะมีการกรอกค่ะกรอกข้อมูลของเด็กรายบุคคลเข้าในตัวระบบนี้
0: ค่ะ
7: นะคะทีนี้พอเรามาถึงกลางน้ำนะคะเมื่อสาธารณสุขเนี่ยคัดกรองเด็กมาจากโปรแกรม Follow Kids แล้วใช่ไหมคะแต่นี้ทางพอถึงกลางน้ำปุ๊บทางพมจ.นะ
0: คะ
7: มิติด้านสวัสดิการเนี่ยเขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องละหมายถึงว่าถ้าเกิดเข้าไปดูแล้วเด็กมีเด็กที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะสภาวะของสภาพครอบครัวตรงนี้อาจจะมีความที่แบบว่าไม่พร้อมบ้างหรือว่าพ่อแม่มีรายได้น้อยอะไรเงี้ยนะคะทางพมจ.เนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องทันทีคือจะเข้าไปลงดูแลเด็กตามพรบคุ้มครองเด็กของพมจ.เลย
0: ค่ะก็คือ
7: เราทำงานที่ส่งต่อกันนะคะ
0: กับครอบครัวอันนี้จะวัดจากครอบครัวที่อาจจะเขาเรียกว่าด้อยโอกาสสำหรับเด็กด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ถ้าด้านสวัสดิการเนี่ยที่ท่านรองบอกว่าพมจ.เข้ามาดูแลพมจ.จังหวัดเข้ามาดูแลแต่ว่าการคัดเข้าไปดูคัดกรองเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของพมจ.หรือว่าเป็นหน้าที่ตั้งแต่สาธารณสุขค่ะ
7: จริงๆแล้วเราจะมีการส่งข้อมูลจากสาธารณสุขมาให
0: ้ค่ะค
7: ่
0: ะ
7: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็คือพมจ.จะเข้าไปดูนักเรียนในบุคคลเนี่ยในฟอลโลว์คิดเลยนะคะว่าเด็กคนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่ตอนนี้ในการลงพื้นที่นะคะเราจะร่วมกันทั้งสามส่วนราชการแล้วก็จะมีของหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก
0: ็
7: จะมีลงไปเกี่ยวข้องกับเราก็คือลงพื้นที่พร้อมกันเลยในการให้การช่วยเหลืออันนี้ค่ะที่เทียนบอกว่าเราเป็นการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็ส่งหมายต่อร่วมกันนะคะ
0: ค่ะก็เรียกว่าต้องทำพร้อมกันบูรณาการร่วมกันถ้าในส่วนของด้านการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีหน่วยงานไหนบ้างคะ
7: การพอมามิติด้านการศึกษาเนี่ยค่ะก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะเราจะถือว่าเราเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการศึกษาเนาะในมิติด้านการศึกษาเราพอเรามีการที่ว่าเราจะนำตัวแนวทางในแผนนะคะลงมาขับเคลื่อนของแต่ละหน่วยงานของเรารับผิดชอบในมิติด้านการศึกษาเนี่ยเราจะมีการเชิญประชุมหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยก็จะมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะมีการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยอยู
0: ่
7: นะคะตรงเนี้ยเราก็จะมาร่วมกันว่าหาแนวทางในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพครูของเรานะคะว่าจะพัฒนาครูอย่างไรเพื่อให้รองรับเด็กหรือดูแลเด็กที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษานะคะตรงนี้ค่ะจากที่เราเคยได้ประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะเขาแบบว่าเห็นควรอย่างยิ่งเลยที่เราจะขับเคลื่อนในลักษณะนี้เพราะว่าโดยปกติอะค่ะเด็กที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัดสปท.เลยนะคะจะไม่มีการคัดกรองเด็กมาในเบื้องต้น
0: ค่ะ
7: หมายความว่าก็คือโรงเรียนนะคะจะต้องรับผู้นี้คือยังไงรับคล้ายๆกับว่ารับภาระในการดูแลเด็กว่าเด็กเนี่ยเป็นมาอย่างไรจะต้องแบบไปหาประวัติของเด็กนะคะแต่ถ้าเรามีการทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ใช่จะมีข้อมูลในการที่คุณครูที่สอนประถมวัยเนี่ยก็จะได้ทราบถึงตรงนี
0: ้
7: นะคะค่ะ
0: ก็หมายความว่าคือทั้ง3มิติเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้หมดเลยมันจะเป็นข้อมูลถังกลางเลยใช่มั้ยคะ
7: ใช่ค่ะก็คือตัวโปรแกรม Follow Kids เนี่ยค่ะตอนนี้เรามีการนำร่องการใช้งานในตัวต้นน้ำต้นน้ำเนาะที่ว่าทางสาธารณสุขรับผิดชอบอะค่ะแล้วของเราเนี่ยนำร่องไปแล้วคือ 3อำเภอนะคะ
0: 3อำเภอ8
7: ตำบล
0: ท่านรอง
7: มีอำเภอเมืองนะคะอำเภอบ้านนาแล้วก็อำเภอองครักษ์ค่ะเราจะมี8ตำบลแล้วก็10หน่วยบริการนะคะอันนี้หมายถึงว่าทางอสมเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลแล้วทีนี้เราได้คุยกับก็คือได้ร่วมปรึกษากับทางมูลนิธิสคสแล้วนะคะว่าเราจะดำเนินการเนี่ยทั้งจังหวัดก็คือทั้ง4อำเภอค่ะนครนายกจะมี4อำเภอนะคะเป็นจังหวัดเล็กอยู่นะคะค่ะทีนี้ว่าตอนนี้นะคะวันที่22มิถุนายนนี้นะคะคุณกบคุณมดพอดีว่าทางเราได้ร่วมกับทางมูลนิธิสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพนะคะหรือสคสนะคะในการที่จะขยายผลการใช้งานโปรแกรมฟอลโลคิดค่ะให้กับครูนะคะครูปฐมวัยทุกคนทุกสังกัดในจังหวัดนครนายกค่ะ
0: ค่ะ
7: ตอนนี้ตอนนี้เราได้มีการขอข้อมูลกับโรงเรียนที่สอนในระดับปฐมวัยทุกสังกัดทุกกระทรวงทุกหน่วยงานละข้อมูลตรงนี้เราจะนำมาที่กำหนด username และ password นะคะเพื่อให้คุณครูนะคะสามารถเข้าไปดูเด็กรายบุคคลได้เลยนะคะตรงนี้หมายถึงว่าที่เราเคยประชุมชี้แจงกับคุณครูไปแล้วก็หน่วยงานการศึกษาไปนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าคุณครูเนี่ยจะรู้เลยว่าเอาไปดูจากเอกสารหลักฐานของเด็กที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะคะสมมติเทอม2เนี่ยไอ้เทอมเขาเริ่มไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ว่าเราไม่ทันมันติดช่วงที่ว่าโรงเรียนปิดเทอมด้วยอะไรด้วยนะคะตรงเนี้ยคุณครูจะสามารถเอาอาจจะเป็นเลข13หลักหรืออะไรของเด็กนะคะเข้าไปดูในระบบโปรแกรมว่าเด็กคนนี้มีประวัติความมาเป็นมาอย่างไรมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะได้รับวัคซีนมาแล้วแค่ไหนบ้างจากที่ต้นทางได้กรอกข้อมูลเข้ามา
0: ค่ะ
7: นะคะตรงเนี้ยวันที่22เนี้ยค่ะจะเป็นการคิกออฟครั้งใหญ่ทั้งจังหวัดของเราเลย
0: จริงๆแล้วไอ้โปรแกรม Follow Kids ตัวนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องค่ะ
0: ประมาณกี่เดือนคะ
7: จริงๆแล้วที่เราเริ่มทำแผนจริงจังขึ้นมาของนครนายกนะคะก็คือประมาณปลายปี67
0: 67แต่ follow ปีหน่อยๆ
7: ใช่ค่ะแต่ follow kit เนี่ยถูกดำเนินการมานะคะในมิติด้านสุขภาพนะคะก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่กระจายไปหลายอำเภอ
0: ที่
7: ง
0: ่
7: าย
0: เน
7: าะใช่ค่ะทีนี้ในการขับเคลื่อนตัว follow kit มาเนี่ยค่ะก็คือยังไม่มีมิติด้านสวัสดิการแล้วก็มิติด้านการศึกษาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทีนี้เราก็มาเชื่อมโยงที่เป็นการทำงานที่ส่งไม้ต่อกัน
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ก็จะทำให้เราแบบได้ดูแลเด็กนะคะได้
0: ทั่วถึง
7: ชายได้ทั่วถึง
0: ค่ะทั้ง3ด้านทั้งมิติด้านสุขภาพสวัสดิการด้านการศึกษาพอมามัดรวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
7: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของการดำเนินการเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีปัญหาไหมคะมีปัญหาไหมว่ามันติดขัดระหว่างทางเดินยังไงบ้างอะค่ะ
7: ตอนนี้เรายังไม่พบปัญหาค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับเราเดินไปทีละขั้นตอนนะคะคุณกบคุณมดมันก็เลยเหมือนกับเป็นระบบที่ที่แบบไปแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันอย่างที่ดิฉันนำเรียนในเบื้องต้นว่าเราใช้แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นตัวขับเคลื่
0: อ
7: นค่ะเพราะฉะนั้นในการที่เรานำตัวแนวทางลงไปขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง3มิติอะค่ะมันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สอดรับกันนะคะอย่างเช่นว่าในกรณีที่ว่าทางพมจ.เนี่ยค่ะพบเด็กว่าเด็กคนนี้ยังไม่เข้ามารับการศึกษาเลยนะน่าจะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาอะไรเงี้ยเราจะมีการที่พมจ.ก็จะโทรประสานกันทั้งสาธารณสุขทั้งศึกษาธิการจังหวัดทั้งพมจ.เนี่ยเราจะลงไปพื้นที่พร้อมกันทันทีนะคะ
0: แต่ว่าก็ต้องมีการมานั่งคุยกันก่อนไหมคะก่อนที่จะลงว่ามันจะเจอปัญหาอะไรแบบนี้ค
7: ่
0: ะ
7: ใช่ค่ะเราจะคุยกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีเวลาที่แบบว่าจะเข้ามาคุยกันโดยตรงก็จะมีการประสานกันทางโทรศัพท์ค่ะ
0: ค่ะ
7: ใช่ตรงเนี้ยเราก็จะลงพื้นที่จริงๆแล้วว่าเราทำลักษณะนี้มาที่บูทุกหน่วยในนี้ค่ะเราทำมาตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทฤษฎี
0: ค่ะ
7: เรื่องเด็กตกหล่นเราก็ทำแบบนี้นะคะจนเด็กปฐมวัยเนี่ยเราก็บูร่วมกันนะคะในลักษณะนี
0: ้ค่ะตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาเนี่ยเจอปัญหาเด็กเรื่องของด้านสวัสดิการมากไหมคะ
7: มากค่ะเยอะมากค่ะคุณกบต้องขอนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าปัญหานี้จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่แก้ยากค่ะแก้ยากนะคะมันเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใช่ไหมคะ
0: จ
7: ะมีว่าถ้าพูดไปอ่ะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะแก้ยาก
0: มีหลายจังหวัดก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเท่าที่เห็น
7: ใช่ค่ะจากที่ลงพื้นที่ลงไปร่วมกับพมจ.กับสาธารณสุขอะค่ะเราจะเห็นหนึ่งนะคะหนึ่งเลยอะต้องขอนำเรียนก่อนนะคะว่าตรงเนี้ยมันเป็นในเรื่องรายได้ของสภาพครอบครัวของเด็กด้วย
0: ใช่ค
7: ่
0: ะ
7: ใช่ตรงนี้แหละค่ะเป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พมจ.จะช่วยเหลือด้านสวัสดิการนะคะคุณกบคุณมดก็จะเป็นจริงๆเขาช่วยได้ก็คือตามระเบียบที่กำหนดใช่ไหมคะ
0: ใช่
7: เขาจะมีประเด็นของเขาว่าถ
0: ้
7: าเป็นเคสนี้เขาจะช่วยเหลืออย่างไร
0: เป็นไปตามระเบียบ
7: เราใช่เราลงไปช่วยเหลือกันกระทั่งที่ว่าช่วยเหลือลูกด้วยเนาะเด็กด้วยเราต้องช่วยเหลือพ่อแม่เพื่อหางานทำให้พ่อแม่ด้วยนะคะ
0: โอ้แต่ก็ดีนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้แบบให้ทั้งครอบครัวเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็อยู่ได
7: ้ค่ะใช่ค่ะอันนี้เราทำมาที่เป็นเคสที่แบบว่ามันก็เหมือนกับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งที่ว่าเอ้ยเราทำได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วจากการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเป็นที่พอใจไหมคะ
7: เป็นที่พอใจค่ะ
0: คุ
7: ณกบคุณมดก็คือถึงแม้ว่าเราจะยังแบบว่าไม่ได้สำเร็จ 100% ใช่ไหมคะเพราะว่าการทำงานเกี่ยวกับการศึกษากับเด็กเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่เราเห็นผลค่ะก็คือจากที่เราเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงคะเปลี่ยนภาพจากการที่เราทำงานแยกส่วนใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดนะ
0: คะ
7: เราจะมีการแยกส่วนการทำงาน
0: อ๋อต่างคนต่างทำ
7: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
7: สาธารณสุขเขาก็ทำของเขาพมจ.ท้องถิ่นเทศบาลก็ทำของเขา
0: ใช่ค่ะเหมือนหน้าที่ใครหน้าที่มันแบบนี้
7: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะพอเรามาประชุมร่วมกันจะทำแผนร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยมันทำให้เป็นเรานำไปสู่กลไกที่เรามีคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแล้วอะค่ะที่เข้มแข็งจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะทางมูลนิธินะคะมูลนิธิสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพนะคะสคสเนี่ยเขาให้ความสนใจกับที่เราขับเคลื่อนอยู่ภายใต้สามวิจิตรนะคะเขามีการที่ทำการสวอตนะคะสวอตทำให้เราทราบนะคะว่านครนายกอ่ะเรามีจุดแข็งค่ะมีจุดแข็งที่ว่าเรามีทีมงานที่เข้มแข็งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเนี่ยให้ความด้วยความร่วมมือตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลใช่ดูแลเรื่องการศึกษาแล้วก็ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท่านศึกษาธิการจังหวัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มงานที่รับผิดชอบของเราเนี่ยค่ะโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเนี่ยโดยผอ.คีรนาบุญบรนุชเป็นผอ.กลุ่มเนี่ยค่ะเราขับเคลื่อนร่วมกันที่เดินไปในทิศทางเดียวกันหมดนะคะเลยทำให้เราเนี่ยมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
7: ถ้าหลังจากวันที่22แล้วนะคะคุณกบคุณมดคะเราจะเห็นผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเลย
0: ค่ะ
7: เพราะเราจะมีการใช้ข้อมูลเด็กรายบุคคลร่วมกันนะคะแต่นี้สิ่งที่เรารู้สึกแบบว่านครนายกรู้สึกแบบเราภูมิใจนะคะในสิ่งที่เราขับเคลื่อนร่วมกันโดยที่ว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะ
0: คะ
7: แต่เราเป็นผลงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่เราทำร่วมกันมานะคะทั้งหน่วยงานการศึกษาทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ค่ะเราทำร่วมกันนะคะก็จริงๆแล้วเรามีการในเรื่องของพัฒนาการของเด็กนะคะมีความที่ดีขึ้นนะคะนี่จากข้อมูลสาธารณสุขเลยจริงๆแล้วจะขอเล่าอย่างนี้นะคะว่าช่วงแรกเลยนะคะจะมีท่านประธานหอการค้าจังหวัดนะคะคนเดิมนะคะคนเดิมคือท่านไอรินนะ
0: คะ
7: เขาจะจัดโครงการที่ให้เด็กได้ทานไข่ต้มวันละหนึ่งฟอง
0: โอ้เป็นโครงการน่ารักมาก
7: ใช่ตรงนี้ได้ลงพื้นที่ไปแบบเป็นโครงการที่น่ารักมาก
0: อันนี้ทำต่อเนื่องไหมคะทำเป็นประจำไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนนี้จะมีการทำอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ลงไปพื้นที่ก็จะเป็นที่โรงเรียนนะคะรับไข่ไปโดยที่ว่าทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดคนเดิมนะ
0: คะ
7: ท่านในรุ่นเนี่ยเขาจะมีการประสานก็ฟาร์มไก่ฟาร์มไข่เนาะที่นครยกได้จะมีฟาร์มไก่ฟาร์มไข่เยอะอยู่ค่ะโดยที่เข้าไปขอรับบริจาคแล้วเราก็ไปมอบให้กับโรงเรียนในวันที่ลงไปเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะลงไปพร้อมกันหมดเลย เด็กก็จะได้ทานไข่นะคะ
0: ก็ได้เลยว่า
7: แล้วจะเน้นเป็นไข่ต้ม
0: ค่ะเรียกได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมเลยนะคะท่านรองเพราะว่าไม่ใช่แค่ภาคส่วนราชการเท่านั้นนะคะเอกชนประชาชนมีส่วนเป็นกำลังสำคัญที่จะเสริมทับเข้าไปด้วยค่ะ
7: ใช่ค่ะตรงนี้เรามีการบูที่ได้นำเรียนไปในเบื้องต้นนะคะว่าเรามีการบูร่วมกันทุกส่วนนะคะ
0: แ
7: ล้วก็ของเราเนี่ยก็คือตอนนี้ค่ะก็คือในเรื่องสามเร่งสามลดสามเพิ่มเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของที่เราบอกว่าให้มีการเล่านิทานให้เด็กฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เราได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สาขานครนายกนะคะที่จัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการที่จะอบรมพัฒนาโดยนำร่องคุณครูปฐมวัยนะคะของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะคะในการที่ใช้ AI มาช่วยในการสร้างนิทานเพื่อให้คุณครู
0: ใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้ AI กันทั้งนั้นเลย
7: ใช่เพื่อที่ว่าคนที่มาเป็นวิทยากรนะคะก็จะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุรศิษย์นะคะเขาก็จะรู้แล้วก็คุณครูในระดับปฐมวัยนะคะในการที่จะทำนิทานอย่างไรที่จะเหมาะสมกับวัยของเด็กอย่างนี้ค่ะให้คุณครูนำร่องตัวนี้ก็จะมีโรงเรียนในสังกัดนะคะคือเรานำร่อง40คนจะมีโรงเรียนสนใจอีกก็เลยคุยกับทางมหาวิทยาลัยว่าต่อไปเราจะขยายผลโดยที่ว่าเอาแต่ละหน่วยงานเข้ามาก่
0: อ
7: นจำนวนเท่านี้แล้วไปขยายผลในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง
0: ตอนนี้ก็คือนำร่องไปก่อน3อำเภอเมืองบ้านนาแล้วก็องครักษ์วันที่22ฝากท่านรองประชาสัมพันธ์หน่อยค่ะว่ากิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตอนไหนมีอะไรบ้างค่ะ
7: ได้ค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าจะเป็นออนไลน์เพราะทางจังหวัดยังไงเดี๋ยวจะส่งไปผ่านทางผอ.ไก่ให้อีกครั้งน
0: ึ
7: ง
0: ได้ได้เลยค่ะ
7: ได้เลยค่ะแล้วก็ผลการขับเคลื่อนของเรานะคะก็คือเราได้รับเชิญนะคะอันนี้เป็นความภูมิใจเราได้รับเชิญจากสภาการศึกษานะคะที่เป็นวิทยากรร่วมเวทีเสวนา
0: ค่ะ
7: นะคะวันนั้นเนี่ยทางสภาการศึกษาเชิญทั้งสาธารณสุขจังหวัดคมจ.จังหวัดศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นจังหวัดนะ
0: คะ
7: เราได้ร่วมไปแลกเปลี่ยนแล้วก็มีทางมูลนิธิสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพนะคะสคส.ได้เชิญร่วมเสวนาเวทีมหกรรมเครือข่ายชุมชนส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยค่
0: ะ
7: ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนะคะเพื่อสุขภาพของเด็กปฐมวัยใน5จังหวัดนำร่องนะคะอันนี้เราก็ไปมาแล้วแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อวันที่28เมษายนนะคะเราได้รับเชิญจากทางสภาการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะร่วมกับองค์กรยูนิเซฟนะ
0: คะ
7: แห่งประเทศไทยและสหภาพยุโรปนะคะได้ใช่ค่ะได้เชิญไปเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการลงทุนสำคัญด้านทุนมนุษย์ที่มีผลกระทบสูงในกลุ่มเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อไปร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและสะท้อนปัญหาในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ในด้านการศึกษานะคะวันนั้นก็จะมีศึกษาธิการจังหวัดนครนายกได้รับเชิญไปจังหวัดเดียวนะคะซึ่งคุณดิฉันเองเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนนะ
0: คะ
7: ซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความสนใจนะคะจากทางสำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็องค์การยูนิเซฟเป็นอย่างมากเลยนะ
0: คะ
7: ในแนวทางในการขับเคลื่อนของเรา
0: ค
7: ่
0: ะ
7: นะคะค่ะอันนี้ก็เท่ากับนำเสนอครบ3ประเด็น
0: ใช่ค่ะ เดี๋ยวให้ ท่านรองฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาไล่หลังมาแล้วค่ะ
7: ใช่ได้ค่ะยินดีเลยค่ะจริงๆแล้วอยากฝากข้อคิดนะคะข้อคิดตรงนี้จริงๆอยากฝากถึงผู้ปกครองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการดูแลเด็กมันควรที่จะเริ่มที่ครอบครัวสถาบันครอบครัวเนี่ยมีผลอย่างยิ่งนะคะในการที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยเราถือเป็นเสาหลักเลยในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองจะมีผลในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะตรงนี้เพราะว่าผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเป็นต้นแบบให้กับบุตรหลานนะคะตรงนี้คือผู้ปกครองจะต้องแบบให้เขาเรียกว่าอะไรคะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ดูแลเด็กบุตรหลานของตนเนี่ยค่ะ อย่างใกล้ชิดนะคะดีกว่าที่จะนำบุตรหลานตื่นเช้ามาแล้วมาอยู่ที่สพด.หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะคะตรงนี้ก็ จริงๆแล้วผู้ปกครองควรเริ่มต้นดูแลบุตรหลานตั้งแต่วันนี้นะคะดีกว่าที่ต้องแก้ไขในวันหน้านะคะการแก้ไขในวันหน้าต้องแก้ไขหลายทางมากเลยนะคะคุณโมดใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากข้อคิดประมาณนี้ค่ะ
0: โอเคค่ะวันนี้ต้องโอ้โหต้องบอกว่าความรู้เนี่ยได้เยอะแต่ว่าเวลามันไล่หลังมานะคะแล้วก็รายการชั่วโมงสุขภาพขอเป็นกำลังใจที่สำคัญนะคะให้กับทีมงานทางด้านของจังหวัดนครนายกนะคะได้พัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มให้กับเด็กๆน้องๆที่อยู่จังหวัดนครนายกค่ะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะให้ราบรื่นต่อไปด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองศึกษาธิการจังหวัดนครนายกค่ะคุณนิสารัตน์เหมือนตาค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปพักฟังข่าวแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับเราสองคนในชั่วโมงที่สองนะคะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กับติดตามได้เลยครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
6: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านกองกำลังสุรานารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
7: กองกำลังสุรานารีรายงานว่าวานนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
8: นายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150 บาท สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythosสู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Last Buy. Metro Last Buy. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะ 11:09 น.ในวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะตั้งแต่เวลา 19:00 น.นะคะในเวลา 19:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ
3: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีด้วยนะคะในช่วง19:00 น.เป็นต้นไปค่ะก็ติดตามได้ค่ะ
3: ค่ะ
2: ส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตเรื่องข่าวสารสุขภาพกันหน่อยค่ะเรียกได้ว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะ
3: ชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำ
2: ไอ้ชุ่มฉ่ำอะก็ดีนะคุณแต่ว่าใช่แต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคภัยที่มากับหน้าฝนนี่แหละคุณ
3: ค่ะเราก็จะมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะคะ
2: ใช่
3: ก็จะมีภัยสุขภาพต่างกันไปช่วงนี้เป็นเรื่องของโรคภัยอะไรบ้างคะ
2: โรคภัยในหน้าฝนที่จะต้องระวังกันน
3: ะ
2: แล้วก็ต้องระวังกันให้ดีด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นยอดฮิตในหน้าฝนนั่นแหละเนาะก็เอามาเตือนกันค่ะหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วอ่ะอย่างพวกโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดโรคไข้เลือดออกแล้วก็ท้องร่วง
3: ท
2: ้องร่วงเนี่ยหน้าร้อนก็เป็นได
3: ้
2: หน
3: ้
2: าฝนก็เป็นได
3: ้เด็กๆเปิดเทอมก็จะมีข่าวออกมา
2: อาหารเป็นพิษโรคมือเท้าปากอันเนี้ยเด็กๆต้องระวังอาหารเป็นพิษก็เช่นกันนะคะดิฉันก็เพิ่งเจออาหารเป็นพิษมาโอ้โหจะบอกว่าก ลัวและเข็ดมากเลย
3: แล้วคุณไปทำอะไร
2: ก็คือช็อกไปเลยช็อกก็คือหมดเหมือนหมดสติอะแต่ดีก็คือ
3: คุณไปกินอะไรมาคุณรู้ตัวไหม
2: กินก๋วยเตี๋ยวเรือ
3: มันเผ็ดหรือเปล่าม
2: ันเผ็ดแล้วเราอ่ะมีความรู้สึกว่ากินไปได้3คำมันเผ็ดมากสั่งมาสั่ง
3: ตกบ่
2: อ๋อ1ก็คือเลือดมันอาจจะ
3: เพราะมันต้อง
2: มันอาจจะไม่สุกมากแล้ว
3: มันต้องให้สุกใช่มั้ย
2: ช่ก็คือเลือดเขาก็ใส่
3: แต่เขาก็ใส่น้ำร้อนกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่ใช่ที่เราเห็น
2: มันกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันปนเปื้อนอะไรหรือเปล่าไง
3: แล้วก็มันน่าร้อน
2: เ
3: หร
2: อนะคะแล้วก็อ้าวไหลให้ถูกยกเลยไม่เป็นไรค่ะ
3: ครูนะคะคุณผู้ฟ
2: ังที่ติดตามทางช่องต่อๆนะคะกำลังเข้าไลฟ์ใหม่นะคะไลฟ์หลุดค่ะเข้ามานะคะทีนี้โรคที่เราต้องระวังก็คือโรคที่มากับช่วงฤดูฝนหน้าฝนนี่แหละไอสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือเด็กเล็กๆที่ไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นคลัสเตอร์ได้ถ้าน้องป่วยหรือว่ามีอาการไม่ค่อยสบายนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะต้องมาคอยสังเกตนะคะว่าถ้ามีอาการเนี่ยอย่าให้น้องไปโรงเรียนเลยบางคนอาจจะมองว่าอุ๊ยไม่อยากให้น้องขาดเรียนเดี๋ยวคะแนนตกหรืออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆอนุบาลป.1 ป.2 เนี่ยเรามองว่าเด็กมันอยู่
3: เขายังไม่ได้เรียนจริงจัง
2: พัฒนาเรื่องของวัยของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายคัดน้องออกก่อนค่ะคือให้พักอยู่ที่บ้านพาไปหาหมอนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพน้องก่อนแล้วค่อยหายดีแล้วค่อยไปไม่เช่นนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะติดการแพร่เชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไวเพราะว่าเด็กอ่ะเล่นเขาไม่ระวังอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยกันด้วยนะคะก็ต้องระวังด้วยค่ะสิ่งที่เราสามารถทำได้เดิมๆเลยก็คือเหมือนโควิด-19 เข้ามาเนี่ยเราก็เน้นย้ำว่าล้างมือให้สะอาดนะ
3: ดีแล้วเดิมๆ
2: จะได้แอลกอฮอล์ได้หมดเลย
3: ทำให้เป็นนิสัยครับคุณ
2: แล้วก็
3: ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม
2: ่เนาะเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็การกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอาหารเนี่ยก็ต้องปรุงให้สุกด้วยเพราะมันจะเสี่ยงเพราะว่าอย่างฝนมาก็จริงแต่บางทีกลางวันในอากาศร้อนจัดเนาะอาหารอาจจะเสียได้ง่ายการดื่มน้ำนะคะอันนี้ย้ำกันบ่อยเลยเป็นประจำเลยนะคะเกือบทุกครั้งที่เรามาจัดรายการนะคะว่าการดื่มน้ำเนี่ยอุณหภูมิปกติเนี่ยก็คือเหมาะแล้วนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นผู้หญิงก็ประมาณสัก8 แก้วเนาะเป็นหลักก็คือ2 ลิตรผู้ชาย3 ลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร

0: เกินสามทุ่มอะว้าวุ่นใจแล้ว
1: สามทุ่มเราก็เร็วไปไหม
0: จริงๆสองทุ่มบางทีกินข้าวเสร็จในตาจะหลับอยู่แล้วแต่ว่าเลยฉันตื่นเช้าไงตื่นตีสี่ไง
1: ไม่ไหว
0: มันก็เลยต้องนอนไหวนะคะแล้วก็การออกกำลังกายก็ต้องออกเป็นประจำนะคะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็สัก 4-5 วันเน
1: า
0: ะถ้าไม่มีเวลา
1: ก็เก่ง
0: นะแล้วก็เสื้อผ้านะคะสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดหน่อยเพราะว่าฝนมาอาจจะทำให้ปอดชื้นได้แล้วก็กำจัดยุงแหล่งพ่อพันยุงนะคะทำลายล้างไปเลยนะคะให้สิ้นซากนะคะจะได้ไม่ต้องมากวนใจเราอีกนะคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเรื่องอะไรคะ
1: เอานี่แหละฉันเห็นดิฉันเห็นของคุณพอดีประชาชนมีสิทธิ์ร้องทุกข์
0: ค่ะ
1: สำหรับคนที่เป็นสิทธิ์บัตรทองนะคะหากพบเรื่องหรือว่ามีปัญหาโทรได้ที่สายด่วนสปสช1330จำง่าย1330โทรฟรี24ชั่วโมงค่ะนะคะศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะสามารถไปร้องทุกข์ได้นะคะนำมาฝากกันสายด่วน1330ค่ะ
0: ใช่บัตรทองนะสิทธิบัตรทองต้องรู้ด้วยนะสิทธิบัตรทองเดี๋ยวนี้รักษาอะไรได้บ้างนะคะอย่างเรื่องของการปลูกถ่ายไตนะคะก็สามารถทำได้แล้วแล้วก็อย่างคนที่ใช้สิทธิประกันสังคมเช่นกันนะคะก็ต้องรู้สิทธิของตัวเองว่าเราไปตรวจสุขภาพหรือยังอันนี้ย้ำกันหน่อยนะเรื่องการตรวจสุขภาพ
1: ดิฉันไปตรวจคุณตรวจ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ดิฉันยังเลยต้องไปแล้ว
0: เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตรวจตอนช่วงเดือนธันวานะถ้าจำไม่ผิดพฤศจิกาธันวาเนี่ยพอเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเอาไปหาหมอโรคตาเกี่ยวกับไออะไรวุ้นในตาเสื่อมใช่ไหมพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกว่าไหนๆก็มาแล้วยังไม่ได้ตรวจอะไรนะยังไม่ได้ตรวจประจำปีใช่ไหมคะตรวจเลยไหมคะเจาะเลือดเลยเอาเหรอเอางั้นใช่ไหมเจาะเลือดแบบตรวจปัสสาวะนู่นนั่นเนี่ยก็คือตรวจพื้นฐานน่ะเรื่องตับไตไส้พุงแล้วก็ไหนๆเข้ามาแล้วฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไหมคะเรียบร้อยเลยดิฉันก็คือเอาให้จบครบทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นประกันสังคมใครอายุ50ปีขึ้นไปไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เลยนะตามโรงพยาบาลที่ท่านใช้สิทธิ์อยู่นะคะฟรี50ปีขึ้นไปฟรีส่วนผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยงก็ไปฉีดฟรีเหมือนกันนะคะไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านที่เราใช้สิทธิ์อยู่นะคะจะได้ป้องกันความเสี่ยงที่เวลาที่เกิดเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นหนักด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะคุยกันเรื่องของโรคติดเชื้ออีโบลา
1: ที่เมื่อสักครู่เราแซวๆกันนะอีโบลาอีน่ากลัว
0: อีโบลานะคะอุ้ยเดี๋ยวโดนเซ็นเซอร์
1: ขอโทษ
0: อีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่มันมาจากเชื้อไวรัส
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ามันก็ถามว่าร้ายแรงไหมรุนแรงไหมมันก็รุนแรงนะมันก็ทำให้เสียชีวิตได้นะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับโควิด-19นะคะทีนี้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่ากรณีที่คนที่มาพักอยู่ในโรงแรมหรือว่าในประเทศเราเนี่ยก็ต้องมีการกักตัวต้องมีการตรวจอย่างเข้มงวดคือใครที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยสมมติว่ามาจากประเทศเสี่ยงเนาะคองโกใช่ไหมมีดีอาร์คองโกกับยูกันดาสองประเทศนี้สองประเทศนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่เดินทางจากสองประเทศนี้เข้าสู่ประเทศไทยก็จะมีการเขียนรายงานก่อนนะคะส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พอถึงสนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บแล้วตอนนี้เขาก็เปิดให้สายการบินเนี่ยลงมาที่สุวรรณภูมิอย่างเดียวไม่อนุญาตให้ไปลงที่อื่นเนื่องจากว่าเขาจะกักกันโรค
1: ที่จุดเดียวเลยจะได้ไม่กระจายนะในประเทศไทย
0: ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นด่านเลยนะตรวจกักกันตรวจคัดกรองอะไรเข้มงวดเลยเหมือนตอนโควิด-19นั่นแหละค่ะทีนี้สำหรับถ้าหากว่าใครที่เข้าพักนะคะจากพื้นที่ที่มีการระบาดเนี่ยโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีห้องพักมีโรงแรมนะคะหรือว่าบ้านพักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้ป่วยเขาจะต้องแยกผู้ป่วยแยกกักนะอยู่ภายในห้องพักนะคะสมมติว่าอาจเจอแล้วติดเชื้อใช่ไหมเขาต้องแยกค่ะหลีกเลี่ยงการออกจากห้องพักเลยสมมติว่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยตรวจเจอนะคะก็คือกักเลยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่นเด็ดขาดแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยถ้าหากว่าสามารถที่จะสวมได้นะคะแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำจานชามออกจากคนอื่นเลยก็คือคล้ายๆกับโควิด-19
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ผู้ป่วย

0: ยแยกกักอยู่ภายในห้องพักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการเดินทางล่ะเขาบอกว่าห้ามเดินทางไปสถานกักกันหรือว่าโรงพยาบาลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่แล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจะส่งต่อไปเอง
1: มันกักตั้งแต่ที่สนามบินแล้ว
0: ใช่ห้ามใช้รถสาธารณะทุกประเภทแล้วก็ห้ามให้พนักงานโรงแรมเนี่ยนำส่งผู้ป่วยโดยรถส่วนตัวเด็ดขาดค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของการเซฟเชื้อนะคะการเดินทางโดยไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้นะคะแล้วก็แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีโดยให้โรงแรมหรือว่าผู้ที่เข้าพักเนี่ยติดต่อโทรที่สายด่วนกรมควบคุมโรคก็คือ1422นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรืออาจจะโทรไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้สำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้หรือว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ได้หมดเลยค่ะเพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเนี่ยเฉพาะทางที่เขาจัดตั้งขึ้นมานะคะเข้าไปทำหน้าที่ประเมินอาการแล้วก็รับส่งผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยค่ะต่อมาคือการจำกัดผู้สัมผัสนะคะก็คือการจำกัดจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดเลยค่ะอันนี้ที่ฉันมีประสบการณ์ตอนที
1: ่
0: ติดโควิดยุคที่ติดโควิดเป็นล็อตที่2ล็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นทีมงานในสปท.ติดประมาณ5คนเป็นคัสเตอร์เลยในห้องทำงานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยล็อตที่2ก็จะเป็นในชั้นละก็ห่างกันประมาณ4-5เดือนประมาณ 4-5 เดือนได้นะคะปรากฏว่าล็อตที่ชั้นไปเนี่ยตอนนั้นเริ่มที่จะหาห้องพักเขาเรียกอะไรเนี่ยที่ใช้โรงแรมเป็น
1: เขาเรียกอะไรนะ
0: เขาเรียกอะไรนะโรงแรม
1: มาทำเป็นอินเนอร์
0: hospital ใช่ไหมHospital ตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มหายากแล้วแต่ดิฉันก็ยังได้อยู่นะก็ไปพักปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่นะเขาจะใช้ระบบโฟนหมดเลยแล้วเขาจะติดกล้องเจ้าหน้าที่จะนั่งจะออกมาเป็นเฉพาะทางเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุด PE อะมิดชิดเลยแล้วก็อากาศมันก็ร้อนด้วยช่วงนั้นแล้วก็แต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในห้องพักที่มีแอร์นะมีแอร์มีอะไรสะอาดสะอ้านถูกหลักเลยแล้วก็พอเราเข้าไปปุ๊บทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เราก็จะเห็นป้ายเขียนขั้นตอนว่าไม่ต้องตกใจแบบว่าให้กดลิฟต์ไปที่ชั้นเท่าไหร่แล้วพอออกไปซ้ายมือจะเป็นห้องพักมีผู้ป่วยอยู่ในห้องพักทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ย
1: เ
0: พราะว่าเขาก็จะเอาผ้าใบอ่ะขึงระหว่างระเบียงคือไม่ให้ข้างนอกอ่ะมองเห็นก็คือการเซฟเชื้อด้วยการแพร่เชื้อคือเขาเซฟดีอะช่วงโควิด19เนาะทีนี้พอเข้าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีการประกาศออกมาทางโทรศัพท์เขาจะตั้งปลุกไว้แล้วก็เขาจะโทรตามห้องว่าเดี๋ยวอีกเวลาเท่าไหร่สมมติว่า6โมงเช้าทุกคนตื่นแล้วก็จะมีเครื่องวัดอยู่หน้าห้องก็จะมีโต๊ะญี่ปุ่นหน้าห้องทุกคนต้องมาวัดเองแล้วเจ้าหน้าที่จะเดินมาแล้วก็ถามว่าความดันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่สัมผัสแล้วก็จะมีแค่เอาตึกละคนเท่านั้นน่ะแล้วคิดดูห้องมันร้อยอ่ะเพราะว่าเขาเซฟเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันจำกัดการสัมผัสเนาะจำกัดรายชื่อจัดทำเป็นรายชื่อผู้สัมผัสใกล้ชิดถ้าหากว่ามีความจำเป็นต่อการสอบสวนโรคก็เหมือนกับโควิด19คือต้องมีไทม์ไลน์
1: มาตรการเดียวกัน
0: มาตรการเดียวกันนะคะต้องมีไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติสำหรับพนักงานโรงแรมอันนี้ในส่วนของพนักงานโรงแรมเมื่อสักครู่ในส่วนของผู้ป่วยนะคะพนักงานโรงแรมเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำลายอาเจียนเหงื่อเลือดน้ำอสุจิปัสสาวะอุจจาระก็คือสารคัดหลั่งทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ต้องล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหรือหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในการทำงานแล้วนะคะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือที่จำเป็นนะคะที่ต้องเข้าใกล้ผู้ป่วยทุกครั้งแต่ถ้าเกิดว่ามันเจออย่างเงี้ยเขาก็จะสวมประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของที่สัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก็คือมาตรการเดียวกันหมดเลยกับโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรมควบคุมโรคมีสายด่วนนะคะ1422โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเป็นอีกสุขภาพหนึ่งที่เรามาฝากในช่วงนี
0: ้
1: ค่ะจากเรื่องสุขภาพมาเรื่องของการกินหน่อย
0: ดีเลยค่ะ
1: ฤดูฝน
0: เป็นยังไงคะฤดูฝน
1: น้องเห็ดก็จะมาค่ะคุณเป็นประจำนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะขึ้นได้ดีใช่ไหมในป่าในช่วงฤดูฝนแต่ว่าเห็ดนะคะมันจะมีทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังด้วยในการบริโภคเห็ดในช่วงฤดูฝนหลังพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษค่ะ
0: โอ้นะดิฉันชอบกินเห็ด
1: เห็ดอะไรเห็ดพอ
0: เห็ดพอแล้วก็เห็ดนางฟ้า
1: เขาไม่มีไม่มีอะไรอ
0: ันนี้เป็นเห็ดที่ปลูก
1: เห็ด
0: แต่เห็ดพอก็เป็นธรรมชาติก็ต้องระวัง
1: แต่รูปลักษณ์เขาน่าจะไม่มีความพิเศษ
0: ไอ้เห็ดอยู่ในดิน
1: ไอ้แต่เห็ดพิษกับเห็ดไม่พิษอ่ะเขามีความต่างที่ว่าเห็ดระโงกหินระโงกขาว
0: แล้วสีนะสีมันคล้ายๆกัน
1: นั่นแหละมันน่าจะยากนะเอามาดูกันในรายละเอียดนะคะในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะก็คือเห็ดเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแหละแต่ไอ้เรานี่แหละไปกินเขาเพราะฉะนั้นแล้วในทั้งเห็ดเนี่ยเขาก็จะมีทั้งกินได้แล้วก็เป็นเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันทำให้คนที่ไปเก็บเห็ดมาขายหรือว่านำมาปรุงอาหารนะคะเสี่ยงต่อการที่จะไปรับประทานได้ซึ่งอาการที่พบนะคะมันจะมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยเช่นเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวซึ่งจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงซึ่งอาการรุนแรงก็คือตับวายไตวายชักอันนี้เสียชีวิตได้เลยอันนี้จะเกิดหลังจากรับประทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงซึ่งก็น่ากลัวนะคุณถ้าเบื้องต้นแค่เวียนหัวคลื่นไส้ท้องเสียก็ยังโอเคนะแต่ถ้าเกิดไปจนถึงขั้นรุนแรงอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคืออยากจะแนะนำนะคุณประชาชนค่ะยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
0: ชัวร์ที่สุด
1: อีกรอบไหมอีกรอบไหมดีนะเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
0: ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่เรานะไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊กินได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเพราะเขาบอกเห็ดเนี่ยจะดูดซับสารพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเขา
0: อ
1: ้าวเท่ากับเราก็ก
0: ินก็เหมือนพืชอ่ะ
1: ม
0: ันก็เหมือนพืช
1: ต้องระวัง
0: แต่ถ้ามันอยู่ในป่าในป่าที่มันเป็นป่าธรรมชาติอย่างนั้นมันไม่มี
1: ใช่เพราะฉะนั้นเรานะคะไม่ควรนะคะหรือว่าการกินสุกๆดิบๆอันนี้ปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็ห้ามเพราะว่าจะทำให้เกิดพิษได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีเห็ดไหนที่กินดิบได้นะไม่มีเห็ดที่กินดิบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรุงเห็ดต้องให้สุกจริงๆนะคะต้องให้สุกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: และอีกอันหนึ่งความเชื่อของคุณการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
0: ค่ะ
1: นะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดนั้นไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนฉะนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องระวังไว้ดีกว่าก็คือไม่มีลักษณะภายนอกอันใดนะคะที่แน่นอนตายตัวว่าสีกลิ่นหรือรูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได
0: ้
1: เพียงความเชื่อนะจุ่มช้อนเงินลงไปต้องไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมักอันนี้ไม่ได้ทดสอบนะเพราะฉะนั้นทำไปแล้วโอกาสที่ยังจะต้องกินเห็ดพิษก็ยังมีอยู
0: ่
1: ไปแล้วนะคะหลีกเลี่ยงที่ดีสุดคืออะไรเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กิน
0: ค่ะ
1: อันนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวดที่รุนแรงแล้วก็เสียชีวิตในช่วงฤดูฝนอีกหนึ่งโรคได้ด้วยนะ
0: ค่ะแล้วก็ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วยนะเวลาที่กินเห็ดเข้าไปถ้าเกิดว่ากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเริ่มมีอาการแบบเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะคะหรือว่าบางคนปวดท้องแต่ว่าไม่ถ่ายเนี่ยให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดที่เรากินเนี่ยไปด้วยเพราะฉะนั้นใครจะกินเห็ดธรรมชาติเนี่ยอย่าเพิ่งปรุงหมดนะเหลือไว้สักหน่อย
1: เผื่อว่า
0: เอ้าอันนี้เราป้องกันไว้นะเราไม่ได้แบบว่าคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการไปหาเห็ดแล้วก็บังเอิญนะคะมือใหม่ในการหาเห็ดเนี่ยก็ไปหาเห็ดกับเขาปรากฏว่าโอ้โหเห็นเห็ดลักษณะแบบนี้นะจำได้แม่บอกอย่างนี้ป้าบอกผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านบอกแบบนี้นะรูปทรงมันคล้ายกันมากไปเก็บมาแต่บังเอิญมันไม่ใช่เห็ดที่กินได้มันเป็นเห็ดมีพิษเขาบอกว่าเห็ดมีพิษกับเห็ดที่กินได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันแยกกันแทบไม่ออกด้วยสีหลายคนจะมองแบบนี้อ่ะหลายคนจะมองเหมือนดิฉันเมื่อก่อนอ่ะดิฉันจะมองว่าถ้าเห็ดที่มันมีสีสันจิ๊ดจ๊าสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเห็ดพิษนะแต่จริงๆมันมีเห็ดบางอย่างที่สีสันเหมือนกันแต่กินไ แล้วก็บางคนก็อาจจะเชื่อว่าถ้าเห็ดสีขาวๆเนี่ยปลอดภัยแล้วแหละแต่ถ้าเป็นสีเนี่ยอันตรายไม่จริงค่ะเพราะเห็ดมีพิษบางตัวเนี่ยบางประเภทบางชนิดเนี่ยก็เป็นสีขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำมาเลยนะคะว่าอย่าไปคิดเองเองเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอันตรายคืออันตรายเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไม่ถึงมือหมอนะคะมันอาจจะเสียชีวิตก็ได้เผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวเพราะว่าส่วนใหญ่คนชอบกินเห็ดก็จะเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเนาะเด็กๆน้อยมากที่จะกินเห็ดไม่ค่อยกิน
1: ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ในต้มยำแกงเห็ด
0: ใช่
1: จะเจอในอาหารอีสานเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ทีนี้ถ้าเป็นเห็ดพื้นบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางต่างจังหวัดเนาะอีสานเหนือเงี้ยเขาจะไปหาเห็ดกันถ้าไม่มีความรู้เรื่องของประสบการณ์การดูเห็ดเนี่ยอย่าไปเลยนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงทีนี้การไปซื้อเขาเหมือนกันการซื้อเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปซื้อแบบชาวบ้านที่เขาเอามาขายเนาะถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าซื้อกินเห็ดที่มันปลอดภัยอย่างพวกเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าน
1: ะมีทางเลือกอื่นอีกก็น่ากินที่มันเป็น
0: เซฟตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการเนี่ยรีบไปหาหมอเลยนะคะแล้วก็จะได้ให้คุณหมอได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะหรือว่าใครสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปได้ที่กรมควบคุมโรค1422นะคะท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ11:31 นะคะเวลาไวมากเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะแล้วก็มาอัปเดตกันต่อในชั่วโมงสุขภาพช่วงสุดท้ายค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันๆเห็นแต่เข้าไปดูข้อมูลเว็บไซต์ anamai.moph.go.th มีข้อมูลอะไรดีๆหรอ
4: ก็ไม่ลองเข้าไปดูเองล่ะโดยเฉพาะหัวข้ออนามัยมีเดียเขาอธิบายเรื่องการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุดีมากเลยนะ
3: แม่ศึกษาล่วงหน้าขนาดนี้ไม่ยอมแก่ว่างั้นเถอะ
4: อ้าวคนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เป็นผู้สูงวัยคุณภาพและก็ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานไงล่ะ
5: สูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัย
6: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
8: มองหาอะไร
9: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
10: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
11: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
10: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
11: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
10: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
11: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
10: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11 นาฬิกา 37 นาทีนะคะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ติดตามได้ทาง AM 819และ891 KHz ค่ะเมโทรไลฟ์นะคะตอนนี้ไลฟ์กันสดๆอยู่ที่ช่องของเมโทรไลฟ์ FM 95.5 นะคะก็ทักทายกันได้ค่ะสำหรับใครที่หยุดอยู่บ้านวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะยังมีความห่วงใยนะคะในเรื่องของ
1: ของหล่นผิวข้าว
0: ของหล่นนะคะเรื่องของการหลับในนะคะใครที่ขับรถโดยเฉพาะวันหยุดแล้วไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเดินทางเนี่ยต้องระวังนะคะเขาบอกว่าการหลับในมันมีสถิตินะส่วนใหญ่ควรจะหลับในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณสัก3-5 มันเป็นช่วงเวลาที่แบบร่างกายมันขับมาตลอดทั้งคืนอ่ะแล้วมันล้าเต็มที่ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแต่ว่าปัจจัยที่มาจากเรื่องของการหลับในมันก็มีหลายอย่างเนา
1: ะ
0: การนอนพักผ่อนไม่เพียงพอขับรถระยะยาวคนเดียว
1: หรือบางคนก็ดื่ม
0: นะคะใช้สารเสพติดนะคะมันก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี
1: ้
0: พอพูดถึงเรื่องสารเสพติดวันนี้คุณมดมีเรื่องของแอลกอฮอล์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แอลกอฮอล์เห็นบอกว่ามีประกาศเรื่องของแอลกอฮอล์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็เป็นในเรื่องของอนุญาตขายจะดีไหมอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนจากราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่ประกาศกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะขายได้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงเที่ยงคืนแต่ก็คือมีการยกเว้นบางสถานที่นะคะก็คือเช่นขายในอาคารผู้โดยสารในสนามบินเที่ยวบินระหว่างประเทศขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดหรือขายในโรงแรมตามกำหนดว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยโรงแรมเป็นต้นก็คือมีผล26พฤษภาคม2569เป็นต้นไป อันนี้ก็ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะนะก็11โมงถึงเที่ยงคืนซึ่งทางด้านของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ออกประกาศไว้ดังนี้นะว่าข้อ1นะประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ2ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2568ลงวันที่1ธันวาคม2568ก็คือเป็นฉบับเก่านะข้อ3ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงคืนยกเว้นขายในกรณีดังต่อไปนี
8: ้
1: ก็คือขายในอาคารที่ให้บริการแต่แก่ผู้โดยสารในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
8: ในแอร์พอร์ต
1: ใช่ค่ะแล้วก็การขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ
8: ค่ะ
1: ตามกฎหมาย
8: เลยเวลาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสถานบริการแล้วก
8: ็
1: การขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและข้อที่4นะคะการขายในบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้าหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่
8: ม
1: ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระยองวงเล็บฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2568ค่ะ
8: ก็ใครที่เป็นผู้ประกอบการเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าร้านปิดย่อยร้านแบบโชว์ห่วยอ่ะการที่จะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะบางทีให้เด็กมาซื้อเด็กไม่สามารถซื้อได้นะ
1: ไม่ได้นี่ข้อที่4
8: นะ
1: ในข้อ4ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ตามข้อ3นั้นต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนด้วย
8: ค่ะเด็กและเยาวชนยังไม่สามารถซื้อได้นะคะ
1: ก็คือเวลาเปิดจริงแต่เด็กและเยาวชนก
8: ็
1: คือห้าม
8: ใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องนั้นแล้วนะคะมันก็ส่งผลไปเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
8: บางคนก็เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังบางคนก็โอ้หลายๆอย่างนะคะเป็นโรคตับบ้างนะคะบางคนเป็นโรคตับเป็นโรคถุงลมโป่งพองเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้เกี่ยวกับกินเหล้านะแต่ว่ามันอยู่ในวงเหล้าทีนี้ในวงเหล้าอ่ะมันมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยที่สูบบุหรี่แล้วตัวเองก็รับบุหรี่มือสองเข้ามาปรากฏว่าไปหาหมอบอกว่าสูบบุหรี่มาเหรอบอกว่าไม่เคยสูบเลยเนี่ยเขาก็เลยหมอก็เลยอ่ะซักประวัติว่าพฤติกรรมเนี่ยทำอะไรบ้างอย่างนี้มีที่บ้านสูบบุหรี่ไหมบอกที่บ้านก็ไม่มีใครสูบบุหรี่แต่มีเพื่อนแล้วเพื่อนทำอะไรอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะไปสังสรรค์ตอนเย็นเกือบทุกวันเพื่อนบ้านสูบบุหรี่กันในวงเล่า
1: เราก็เลยได้รับไป
8: ก็เลยกลายเป็นตัวเองเนี่ยเป็นถุงลมป่มพองก็แสดงว่ารับมาแบบค่อนข้างจะยาวนานนะหลายปีนะถึงเป็นถุงลมป่มพองได้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็เรื่องของตับอีกปัญหาตับอีกเพราะว่ากินเหล้าไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารักตัวเองรักคนในครอบครัวเรามีคนที่เรารักอยู่เนี่ยก็ต้องรักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปมอบความรักให้กับคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างนะคะเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองแน่นอนสุขภาพแข็งแรงนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีก็ตามระยะเวลาตามอายุของตัวเองเนี่ยก็รักษากันไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีโรคอะไรไม่ติดต่อเรื้อรังอ่ะก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ดูแลคนที่เรารักได้แบบนานๆนะคะอันนี้ฝากด้วยค่ะมาถึงเรื่องของการหลับในกันหน่อยค่ะกรมควบคุมโรคเป็นห่วงมากๆเลยนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขค่ะตอนนี้เนี่ยเน้นย้ำเลยนะป้องกันการหลับในลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่บอกว่าทำไมถึงเป็นห่วงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าเป็นบุคลากรเป็นหน่วยงานที่ทำงานเป็นกะทั้งหมอทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทำงานคือเขาเรียกว่าทำงาน24ชั่วโมงอยู่ที่ว่าใครจะอยู่กะไหนถ้าคนที่เขาอยู่กะกลางคืนใช่ไหมสมมติเข้าตั้งแต่หัวค่ำเนี่ยตลอดทั้งคืนไม่ได้นอนนะแล้วพอขับรถกลับบ้านมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยควบเวรเนาะ พราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคก็เลยเป็นห่วงนะคะแล้วก็ห่วงใยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอันนี้เป็นกำลังสำคัญของระบบบริการสุขภาพด้วยค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆบางคนควบกะเข้าเวรกลางคืนหรือว่ามีภาระงานที่หนักที่อาจจะส่งผลต่อความอ่อนล้าเมื่อยเพลียนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านก็บอกว่าในเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เองก็ตามนะคะซึ่งมีหลายคนเนี่ยต้องทำงานภายใต้ภาวะเร่งด่วนซึ่งก็ต้องภารกิจหลักๆก็คือดูแลผู้ป่วยนี่แหละตลอด24ชั่วโมงก็เลยอาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เลยฝากไปนะคะบอกว่าฝากมาค่ะขอให้ทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับการประเมินความพร้อมของร่างกายในการที่จะออกเดินทางด้วยซึ่งถามว่ามีอาการง่วงเหนื่อยล้าหลับไม่พอนอนไม่พอนะคะรู้สึกไม่สดชื่นต้องหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการขับขี่โดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะที่ขับทางไกลๆเพียงลำพังอาจจะต้องหาเพื่อนนั่งไปด้วยหรือไม่ก็ให้เพื่อนขับให้ควรหาเวลาพักผ่อนก่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะรุนแรงนำไปสู่การสูญเสียและก็การบาดเจ็บด้วยนะคะส่วนทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคเองก็เป็นห่วงนะคะก็เลยมีวิธีการแนะนำเรื่องของการป้องกันการหลับในมาฝากค่ะโดยเฉพาะการใช้เทคนิค power nap นะคะหรือเขาเรียกว่างีบสั้นๆอย่างมีคุณภาพดิฉันก็ทำบ่อยนะ
1: นิดนึงมันก็ได้แรงแล้ว
8: เขาบอกว่า15นาทีถ้าหลับลึกเนี่ยได้เลยนะมันก็ชาร์จชาร์จเขาเรียกอะไร
1: ชาร์จแบตได้
8: ชาร์จแบตพลังชีวิตของเราได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นวิธีช่วยฟื้นฟูความตื่นตัวของสมองแล้วก็ลดอาการอ่อนเพลียได้อย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะทางด้านของบุคลากรทางแพทย์เองหรือว่าคนทั่วไปก็ได้ค่ะแนะนำให้งีบสักประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะออกเดินทางหรือเมื่อไรที่เราเริ่มมีอาการง่วงระหว่างขับรถนะคะอย่างเช่นสัญญาณเตือนเมื่อไรที่เราง่วงก็คือหาวบ่อยๆละเริ่มหาวเริ่มหนังตาเริ่มตกนะคะแล้วก็สมาธิเนี่ยเริ่มลดลงละนะคะหาวบ่อยแล้วก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วจำเส้นทางช่วงที่ผ่านมาไม่ได้แบบนี้หรือว่าสมองเริ่มตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะต้องรีบจอดรถนะคะในที่จุดที่ปลอดภัยอาจจะเป็นตามปั๊มนะคะจุดพักรถปั๊มน้ำมันหลีกเลี่ยงการฝืนขับต่อเลยนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเพราะว่าการหลับในเขาเรียกว่าแค่หนึ่งวินาทีอ
1: ่ะ
8: ไม่กี่วินาทีสามวินาทีหนึ่งสองสามเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้นะคะถึงกับขั้นสูญเสียและก็เสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเลี่ยงการขับรถหลังเข้าเวรเป็นเวลานานๆซึ่งถามว่าจำเป็นอาจจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางสลับขับนะคะใช้ระบบขนส่งสาธารณะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะพักก่อนเดินทางสักนิดหน่อยนะคะทุกครั้งที่ก่อนออกเดินทางค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์พยาบาลบุคคลบุคลากรด่านหน้าที่ดูแลเรื่องของสาธารณสุขนะคะอาจจะต้องพักในเวลาที่จำกัดก็ต้องพักค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ส่งกำลังใจให้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่านเลยค่ะย้ำนะคะว่าความปลอดภัยของผู้ให้บริการสุขภาพเนี่ยคือรากฐานที่สำคัญของความมั่นคงในระบบสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ขับรถเมื่อร่างกายไม่พร้อมนะคะมีสติทุกครั้งก่อนขับขี่แล้วก็ขณะขับขี่ด้วยค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณหมอนะคะพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยนะคะให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะจะได้ดูแลผู้ป่วยต่อไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
8: ค่ะ
1: เป็นอาชีพที่เสียสละเวลาส่วนตัวทุกอย่างเลยนะต้องรักษาพวกเรา
8: ใช่ค่ะ
1: ค่ะมาดูนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการดีกว่าอันนี้นะคะเขามีโมเดลต้นแบบเอามาอีกแล้วนะเป็นเขาชื่อดอยหล่อโมเดลค่ะต้นแบบดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงในชุมชนเพื่อให้ฟื้นฟู แล้วก็มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได
8: ้
1: อ
8: ัน
1: นี้ถ้าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จก็เหมือนในเรื่องของศึกษาเน
8: า
1: ะเขาก็จะทำแบบ
8: ศึกษาเขาทำ
1: ไปนะมาดูกันดีกว่า
8: โมเดลน่าสนใจนะ
1: อบต.ดอยหล่อค่ะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผ่านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะอันนี้เขาจะเกิดจากความร่วมมือของท้องถิ่นชุมชนและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพื่อช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการในการฟื้นฟูและการกายภาพบำบัดใกล้บ้าน
8: อ
1: ันนี้ก็ใกล้บ้านก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนในครอบครัวนะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยค่ะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อท่านก็ได้บอกว่าเราให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ก็เลยมีการจัดตั้งนะคะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2563แล้วในการดูแลฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยช่วงแรกอันนี้ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี63นี่ถือเป็นงานที่ท้าทายเลยนะแล้วในขณะนี้นะคะมีอยู่ประมาณเกือบ100คน
8: ค่ะ
1: และปัญหาเนี่ยค่ะก็คือทำให้หลายครอบครัวนั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเพราะว่านักกายภาพบำบัดมีเพียงหนึ่ง
8: มีน้อย
1: มีน้อยสี่ตำบลแล้ว100คนมันก็ไม่เพราะฉะนั้นปัญหาดังกล่าวเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ที่มาเพื่อที่จะมาคุยกันว่าจะทำยังไงแล้วเขาทำโดยการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสาขากายภาพบำบัดหมุนเวียนค่ะลงชุมชนให้น้องๆลงชุมชนเพื่อช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยควบคู่กับการตรวจคัดกรองแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพด้วยก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นเข้าถึงบริการกายภาพบำบัดได้สะดวกขึ้นดีเลยนะทำกับคณะเทคนิคการแพทย์คือน้องเขาเรียนมาโดยตรง
8: สายนี้อยู่แล้วนะคะ
1: แล้วก็ให้น้องเขาได้เขาเรียกการเรียนอ่ะต้องได้ประสบการณ์จริง
8: ใน
1: การที่จะเจอกับผู้ป่วยถือว่าดีมากเลยช่วง3เดือนแรกของการเปิดศูนย์เขาบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนผู้ป่วยหลายรายเนี่ยที่เคยเดินไม่ได้น
8: ะ
1: กลับมาเดินได้อีกครั้งบางคนสามารถลุกเข้าห้องน้ำเองได้ด้วยกำลังใจเลยนะแบบนี้นะค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลเลยที่ดีมากเลยนะคะแล้วนะคะทางด้านของนางสาอาลีลานะคะก็ได้บอกว่าจากเดิมหน้าศูนย์นะเปิดบริการเพียงสัปดาห์ละ1วันแต่ต่อมาก็ได้ขยายเป็นวันอังคารถึงวันศุกร
8: ์โอ้แสดงว่าตอบโจทย์ได้ดี
1: นะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็วันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมเพิ่มบุคลากรทั้งนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและพยาบาลจนปัจจุบันเนี่ยได้รับการยกระดับเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขของอบต.ดอยหล่อแล้วหนึ่งโมเดลนี้ดีมาก
8: เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะคะ
1: ค่ะ
8: ค่ะ
1: ก็คือในตัวอบต.ดอยหล่อเนี่ยมีประชาชนราวๆ 12,000 คน
8: โอ้เยอะค่ะ
1: แล้วคุณรู้ไหมเป็นผู้สูงอายุเท่าไหร่ 3,000 คน
8: โอ้โห
1: และมีคนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเกือบ100คน
8: 1ใน4
1: นะทำให้มีความต้องการผู้ช่วยดูแลนะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่เลยเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์นะถ้าเกิดที่อื่นสามารถทำตามได้ก็น่าจะเอาโมเดลนี้ไปนะ
8: แต่เชื่อว่าทุกจังหวัดจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่านโยบายขับเคลื่อนเรื่องลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ารูปแบบอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจุดหมายเนี่ยก็คือคล้ายกันนะคะอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราดิฉันเนี่ยที่บ้านดิฉันเองเลยนะส่วนตัวเลยบ้านส่วนตัวนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนักศึกษาแพทย
1: ์
8: เมื่อก่อนนักศึกษาแพทย์เนี่ยเวลาที่เขาช่วงเขาฝึกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกฝึกประสบการณ์หรือเปล่าจะมีการออกลงพื้นที่ไปอยู่กับบ้านของประชาชนเพื่อที่จะออกหน่วยไป
1: เจอ
8: ไปทำงานใช่ก็คือครั้งหนึ่งก็ประมาณ3เดือนเหมือนเราฝึกงานอ่ะน้องๆที่เรียนแพทย์พยาบาลหรือว่าสาธารณสุข
1: หมู่บ้านเลย
8: เขาก็จะทางสาธารณสุขจังหวัดเขาจะคัดเลือกสาธารณสุขอำเภอจะมาคัดเลือกอีกทีว่าจะเป็นบ้านหลังไหนจะมีความประสงค์อยากจะให้นักศึกษาแพทย์หรือว่าพวกที่เรียนสาธารณสุขเนี่ยได้เข้ามาพักไหมเพราะว่าเขาอยู่ระยะยาวก็จะมีค่าใช้จ่ายไงที่บ้านคุณพ่อเป็นสาธารณสุขอำเภอมาก่อนเป็นข้าราชการบำนาญก็เลยอ่ะก็เข้าใจแล้วก็เลยเปิดบ้านให้นักเรียนแต่ละรุ่นเนี่ยไปดูที่บ้านดิฉันก็จะมีรุ่นนี้เขาจะถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายเนี่ยก็คือให้อยู่ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะ พอตื่นเช้ามาก็จะออกไปทำงานเดินไปแล้วก็จะเดินนะไปที่หมู่บ้านนี้ไปสำรวจไปสำรวจแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องความรู้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการทำงานก็คือจะอยู่แบบนั้นคือหลายปีนะรับน่าสิบปีอ่ะสิบปีที่รับนักศึกษาของสายหมอสายแพทย์เนาะของสาธารณสุขที่เรียนนะคะก็จะมีตั้งแต่พยาบาลเภสัชก็มีคุณหมอก็มีนะคะนักเรียนแพทย์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องๆที่อนาคตก็คือคุณหมอที่รักษาเรานี่แหละ
1: ค่ะเพราะในตำราเรียนกับในชีวิตจริงๆบางทีมันไม่เหมือนก
8: ัน ใช่มันต้องควบคู่กันไปด้วยนะในเมื่อเราเรียนทฤษฎีมาแล้วเนาะมันก็ต้องปฏิบัติจริงนะคะ
1: ค่ะ
8: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องอะไรคะคุณ
1: นี่เลย
8: ลูกแฝด
1: จากข่าวที่ว่าคุณแม่เสียชีวิตหลังคลอดลูกแฝดเกิดจากภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือด
8: อ
1: ันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษ
8: นะคะ
1: ค่ะทางด้านของโรงพยาบาลก็เลยออกมาชี้แจงค่ะในกรณีนี้ว่าระบบนะระบุว่าสาเหตุเกิดจากภาวะน้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือดเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยและเกิดขึ้นอย่างฉับพลันซึ่งคุณหมอก็บอกว่าได้รับทำการช่วยเหลือทำการแบบรักษาอย่างเต็มศักยภาพแล้วพร้อมทั้งดูแลทารกแฝดทั้งสองด้วยนะคะ
8: อ
1: ันนี้ก็ทางด้านของโรงพยาบาลก็ต้องขอความแสดงความเสียใจเนาะทางรายการด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ยืนยันว่าทางโรงพยาบาลนั้นได้ดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงนะซึ่งภาวะนี้ค่ะเขาบอกว่าพบในอัตราประมาณ1ใน 80,000 ของการคลอดบุตร
8: โอ้โหก็เยอะนะ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาวะฉุกเฉินจริงเพราะว่าเขามีการดูแลอย่างต่อเนื่องเลยก็คือมาพบแพทย์เป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าในเหตุแบบนี้ก็คือตอนนี้ปัจจุบันทารกแฝดมีสุขภาพแข็งแรงแล้วญาติก็จะพร้อมรับกลับเมื่อน้องเนี่ยน้องแฝดเนี่ยมีอายุได้45วัน
8: น้องแฝดด้วย
1: น้องแฝดค่ะนะ
8: แต่คุณแม่
1: เสียชีวิต
8: คุณแม่เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแต่น้องๆปลอดภัยนะคะญาติก็จะเลี้ยงดูต่อไปนะ
1: ถือว่าเป็นเหตุที่ไม่อยากให้มีใครเกิด
8: ใช่
1: 1ใน 80,000 คุณ
8: คุณก่อนหน้านี้มีเรื่องของคุณนุ่นน่ะคุณนุ่นแฟนคุณหลุยอ่ะดารา
1: เขาก็
8: จะมีปัญหาเรื่องเกิดเหตุเหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วนะก็คือพอตอนหลังเนี่ยก็มีการแถลงเหมือนกันนะคะบอกว่าเรื่องของการตั้งท้องเนี่ยตั้งครรภ์เนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ต้องฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลนะอันนี้สำคัญและจำเป็นมากๆเพราะว่าในช่วงระยะเวลาในการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ตลอดเวลาทั้งร่างกายทั้งสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของคุณหม
1: อ
8: คุณหมอก็จะนัดใช่เพราะว่าคนท้องเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีภาวะเบาหวานขึ้นได้เรื่องของเบาหวานขึ้นน้ำตาลขึ้นหรือเปล่าหรือว่าความดันคุณแม่เป็นยังไงคุณแม่มีโรคอะไรไหมคือหมอต้องดูแลเพราะฉะนั้นก็จะมีใบนัดให้ไปเช็คไปนู่นนั่นนี่ตลอดเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติที่ตั้งครรภ์หรือบางทีเนี่ยน้องๆ อาจจะพลาดในการที่ไม่ได้พร้อมที่จะตั้งครรภ์แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าตั้งครรภ์ไปปรึกษาคุณหมอเลยนะคะว่า
1: ต้องฝากคัน
8: ไปฝากคันยังไงอย่ากลัวนะคะตอนนี้คือถึงแม้ว่าเราจะพลาดไปแล้วเนี่ยก็อย่าให้พลาดไปถึงเด็กในท้องด้วยเลยแล้วก็ต้องตั้งใจก็ต้องปรับตัวเองใหม่นะ
1: คะ
8: อะไรก็ไม่สายเกินไปที่จะรักตัวเองแล้วก็รักคนที่เราจะทำให้เขาเกิดมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คุยกันเรื่องสุขภาพมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะคุณจะต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้ติดตามการถ่ายทอดสดเรื่องพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในช่วงค่ำๆ 19:00 นติดตามได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ถ่ายทอดด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆค่ะอ้าวยังนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะดิฉันลืมไปว่าเรามีเรื่องราวที่จะอัปเดตกันนิดหนึ่งค่ะสำหรับ
1: นิดหนึ่ง
8: สิทธิ์บัตรทองนะคะใครที่ถือสิทธิ์บัตรทองอยู่นะคะก็ต้องไปดูด้วยนะสายด่วนสปสช.1330นะ
1: คะ
8: ก็ไปดูเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างหรือเจอปัญหาเรื่องของสิทธิ์บัตรทองร้องทุกข์ได้ค่ะ1330นะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้เที่ยงแล้วต
8: ้
1: องขอลาไปก่อน
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1 ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชย์อายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็อาจจะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyonoffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ได้โอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณราชินีเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3มิถุนายน2569พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา 16:00 น.วันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปฏิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดสนามพรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา 19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีสามมิถุนายน2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถว

0: ทั้งกรมการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดเกาะหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5โสเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
5: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพ

0: ที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
1: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
0: นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
4: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
3: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: ไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส.โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
1: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นการหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู
2: ่ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
6: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
7: ผมกิตติเดชแสนนันกูลผู้อำนวยการองค์กรจัดการคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งหมดแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
6: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอม กล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิสบัลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒิฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่าง2ประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลูนาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปี เปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9-0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักเตะไทย U19 จะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการเล่นร่วมกันก่อนการฝึกซ้อมธีรพัฒน์ปรือทองแนวรุกทีมชาติไทยจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรกล่าวว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
10: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันเราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วย
9: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนี่อิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอันเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้อุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรรองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาต้าคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลีน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กาศิริสำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนพเพชรสันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทับและเพียงทานผิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอำไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกนัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบียที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8-13 มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จะการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูเยสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาลบพิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นาทีได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการจ้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปริพัฒน์สอนการรายงาน
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาส ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันดูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thai.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง
12: รัตเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัตเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัตเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกรณิกรชาวไทยโดยที่มาของรัตเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัตเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัตเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัตเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัตเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัตเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัตเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัตเกล้าที่ดีที่สุดคือรัตเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัตเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัตเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อ ันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานๆเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงอย่างปราณีตโดยศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมอนุรักษ์และเพลิดเพลินกับรายการของเราไปพร้อมๆกันนะคะดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงจะออกอากาศทุกวันพุธทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 981 KHz และ Facebook Live แววหวานตำนานเพลงในเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.และที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงในวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2569เป็นโอกาสมหามงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีปวงข้าพระพุทธเจ้าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อเนื่องกับในช่วงนี้นะคะเป็นการบรรเลงเดี่ยวคล้องวงใหญ่ในเพลงลาวแผ่น2ชั้นทำนองเพลงลาวแผ่น2ชั้นนี้สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3สำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นแนวทางการบรรเลงของครูสมชายดุริยปราณีตและผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดจากครูสืบศักดิ์ดุริยปราณีตเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

จะส่งท้ายรายการด้วยเพลงใบคลั่งเขาค่ะโดยเพลงใบคลั่งของเดิมเป็นเพลงเก่าประเภทหน้าทับสองไม้มีสี่ท่อนเดิมเรียกว่าเพลงใบคลั่งบางช้างเป็นเพลงที่ครูนายครูดนตรีในสมัยรัชกาลที่3แต่งขึ้นพร้อมกับเพลงแขกมอญบางช้างอัตราสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมบรรเลงโดยศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3-8มิถุนายนนี้
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3-8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึม มีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว$750 ล้านภายในระยะเวลา5ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q Shop และ Q Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์และที่หมายเลขโทรศัพท์0955265775หรือ0990973355ชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D-Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
7: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
8: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหาบเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลัก4ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังได้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านเนินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2536ทรงได้รับทราบปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้านเรื่องความยากจนไม่มีอาชีพต้องออกไปหางานทำข้างนอกด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่านจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังในปีพุทธศักราช2537และพระองค์ได้ทรงเริ่มส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นต้นมาศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังได้ดำเนินกิจกรรมออกเป็น4กลุ่มอาชีพด้วยกันได้แก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มแปรรูปกระจูดกลุ่มปักผ้าด้วยมือและกลุ่มถักโคเชมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้โดยไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านงานที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นการทอผ้าเป็นหลักซึ่งผ้าที่นำมาใช้ทอนั้นจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทางกองศิลปาชีพได้ส่งมาให้กับสมาชิกเมื่อทอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรวบรวมส่งให้กับกองศิลปาชีพนำไปจำหน่ายอีกครั้งในส่วนของการแปรรูปกระจูดสมาชิกจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กองศิลปาชีพกำหนดเมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยก็จะรวบรวมจัดส่งไปยังกองศิลปาชีพนอกเหนือจากการทำกระจูดและการทอผ้าแล้วสมาชิกยังมีการถักโคเชการปักผ้าด้วยมือเป็นลวดลายต่างๆที่สื่อถึงวัฒนธรรมของไทยเป็นลายผ้าของไทยเพื่อเพิ่มลวดลายให้กับผ้าทอเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านมากขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บุคคลที่สนใจได้มาศึกษาศิลปะหัตถกรรมเพื่อเพิ่มความรู้และสร้างรายได้ให้กับตัวเองโดยสามารถศึกษาดูงานได้ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: สารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับเจอกับพวกเราอีกเหมือนเดิมท
2: ุ
1: กวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่าย3เป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทาง Facebook ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับว
2: ัน
1: นี้พบกับผมอัตพรปานกลัดครับ
2: และดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการก็ยังคงกลับมาพบกับมนต์ตำวันนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้วันพุธนะ1ชั่วโมงเต็มนะคะที่เรานำสาระความรู้นะคะต่างๆข่าวสารต่างๆแล้วก็กิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ
1: ครับนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีนะครับบก.ของเราวันนี้คุณทิติมาอินกล่ำแล้วก็ประสานงานคุณรุจิราน้ำจันทร์ครับ
2: ค่ะแล้วก็
1: เรายังคับข้างเหมือนเดิม
2: ถูกต้องนอกจากนี้ก็ยังมีทีมนิวมีเดียนะคะแล้วก็พี่ๆช่างเทคนิคที่คอยควบคุมเสียงของการออกอากาศให้ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้เริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศละกันค่ะพี่แผนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี
1: ้ได้ครับสภาพอากาศวันนี้นะครับต้องเรียกว่าตั้งแต่ช่วงวันนี้ถึงวันที่7มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: และมีฝนตกหนักบางแห่งตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเหมือนกันโดยจะมีคลื่นสูงได้ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรได้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็คือที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศนะคะที่นำมาฝากกันนะช่วงนี้นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดีเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะแต่ก็สังเกตยังมีร้อนบ้างเนาะ
1: บางวันร้อนเป็นบางวัน
2: อากาศก็ยังร้อนอยู่
1: ในช่วงตอนกลางวันเน
2: า
1: ะพอเริ่มบ่ายไปเนี่ยก็จะเริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วแล้วก็จะตกลงมาในตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ตอนค่ำส
2: ัก ส่
1: วนใหญ่นะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะถือเป็นวันหยุดนะอีกหนึ่งวันของสัปดาห์นี้นะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราหยุดยาวกันไปเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะ
1: ค
2: แล้วก็วันนี้วันพุธหยุดกันอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะไปทำงานกันตามปกติแล้วอีกสองวันก็จะได้หยุดเสาร์อาทิตย์อีกแล้วนะคะเชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ใครหลายคนก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะ
1: ครวมไปถึงในเรื่องของการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะในช่วงวันหยุดนี้ขยายลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
2: ค่ะก็เท่าที่ผ่านมานะเริ่มคึกคักเหมือนกันนะคะพี่แผนมีโอกาสได้ใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
1: ได้ใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็คือที่สถานีเราใช่ไหมใช้ซื้อกับข้าวใช้ซื้อข้าวกินนะ
2: รู้สึกว่าก็ถูกลงเนาะถูกลงรู้สึกสบายใจเดี๋ยวเราที่เราจะใช้จ่ายเงินอะไรก็ตามต่างๆนะคะค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดของทางราชการนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวด้วยอย่างที่บอกอย่างวันนี้นะคะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากทพมีการยกเว้นค่าผ่านทาง3สายด้วยกันนะคะรวม63ด่านเป็นเวลา1วันเต็มนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึง24นาฬิกานะคะของวันพรุ่งนี้นะก็จะมีเส้นทางที่เปิดให้ขึ้นฟรีนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครค่ะดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะ21ด่านด้วยกันทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านค่ะ แล้วก็ทางพิเศษอุดรราชยานะคะบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านนะคะก็ใครที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดนะคะช่วงนี้ก็หลายคนก็ออกไปเที่ยวนะเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นวันหยุดยาวนะคะก็มีการทางด่วนขึ้นฟรีนะช่วงวันหยุดก็ปกติอยู่แล้วเนาะวันหยุดนะคะแต่เลิกทางด่วนจะขึ้นฟรีเพื่อที่จะได้ลดการจราจรที่แออัดนะคะเวลาใครเดินทางไปไหนมาไหนเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไปอีกทางนึงอย่างที่บอกนะคะไทยช่วยไทยก็ใช้ได
1: ้
2: วันหยุดนะก็ทางด่วนขึ้นฟรีก็จะได้ไปเที่ยวกันได้อย่างสบายใจด้วยนะคะ
1: ครับเอาละครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารในเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมในช่วงของเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
2: ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: ทธสรีระจำลองมีที่มาตามพระพุทธประวัติอย่างไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็ขอกล่าวในเบื้องต้นนะคะในวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะคะในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันอัฐมีบูชาคือการบูชาในวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระหลังเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานครบ8วันการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ควรค่าแก่การประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นการเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ค่ะท่านคะแล้วงานประเพณีอัฐมีบูชานี้มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และพุทธศาสนิกชนคะ
1: ค่ะแล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะร่วมกับวัดพระบรมธาตุหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนในจังหวัดได้จัดงานประเพณีอัฐมีบูชาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตนะคะที่จัดโดยวัดและชุมชนต่อมาก็ได้มีการบูรณาการแล้วก็พัฒนาการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งในปี2569นี้ถือว่าเป็นปีที่71นะคะในช่วงวันวิสาขบูชาและก็วันอัฐมีบูชาในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ถึงวันแรม8ค่ำเดือน6นะคะรวม9วัน9คืนต้องพ่วงระหว่างวันที่31พฤษภาคม2569ถึงวันที่8มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยางอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะซึ่งในวันอัฐมีบูชาเนี่ยก็จะตรงกับวันที่8มิถุนายน2569นะคะก็โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อพระพุทธศาสนาอีกอันนึงก็เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอัฐมีบูชาให้คงอยู
0: ่
1: แล้วก็เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีของพุทธศาสนิกชนนะคะให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีงานอัฐมีบูชาเนี่ยของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็สร้างรายได้แล้วก็เชิญชวนให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะแล้วเพราะเหตุใดคะท่านคะงานอัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางจึงถูกกล่าวว่าเป็นประเพณีที่โดดเด่นแล้วก็หาชมได้ยากอยากจะให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของประเพณีอัฐมีบูชาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในพื้นที่ทุ่งยางค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนว่าในปี2562ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเพณีอัฐมีบูชาเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่12กรกฎา
0: ค
1: ม2562เนาะก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ย อดีตเจ้าอาวาสวัดสมัยก่อนเนา
0: ะ
1: นำโดยหลวงพ่อแน่นซึ่งท่านก็ริเริ่มการจัดงานนะคะต่อมาก็หายไปสักพักนึงก็เราในปีพ.ศ. 2502เนี่ยค่ะพระครูสถิตพุทธคุณนะคะก็ซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลจงยังก็ได้เห็นความสำคัญก็จึงรื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจึงเชิญชวนคณะศรัทธาทั้งหลายก็เริ่มฟื้นฟูงานกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนา
0: ะ
1: ซึ่งในการจัดงานเนี่ยนำโดยวัดแล้วก็เจ้าอาวาสวัดดำโดยพระครูบวรธรรมทินซึ่งวัดก็เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีอันนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้เกิดความสามัคคีกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะ
0: คะ
1: ซึ่งโดยก่อนการจัดงานเนี่ยชาวบ้านตุ้งยังเนี่ยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเนาะก็จะมีการจักสารพระพุทธเจ้าจำลองจากไม้ไผ่นะ
0: คะ
1: ซึ่งไม่มีที่ไหนทำกันนกก็จะมีที่นี่แหละแห่งเดียวนะ
0: คะ
1: เหมือนสร้างโครงไม้ไผ่ให้เป็นรูปพระพุทธสรีระจำลองขึ้นมานะ
0: คะ
1: ก็เป็นที่แห่งเดียวที่นั่นดำเนินการพอได้ขึ้นโครงเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็จะหุ้มคุ้มด้วยจีวรแล้วก็บรรจุในโลงแก้วแล้วก็สร้างมีรูปจำลองดังกล่าวนะคะก็ประดับตกแต่งด้วยลายฉลุที่สวยงามนะคะประมาณนี้อีกอันนึงก็คือประเพณีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทุนทางว่า

0: ธรรมที่หรือเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนาะก็นำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทราบนะคะว่าประเพณีจัดกันมาอย่างยาวนานและในปี2569นี้ค่ะงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหรือจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
0: ค่ะค่ะก็ในช่วงจัดงานก็อย่างที่นำเรียนไปก็ช่วงระหว่างวันที่31ซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชา
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถึงวันที่8มิถุนายนนะคะในจัดที่วัดพระบรมธาตุซึ่งในช่วงดังกล่าวเนี่ยจะตรงกับฤดูกาลของทุเรียนหลงเหลียนรับแลเราซึ่งขึ้นชื่อแล้วก็เป็นสินค้า GI ที่เป็นที่ลิ้นรสแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยทุกคนได้ทานแล้วก็รู้สึกว่า อิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็อยากจะมาชิมมาช็อปกันนะคะก็อยากเชิญชวนท่านทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรามีกิจกรรมมากมายนะคะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศเมืองวิถีพุทธนะคะโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นนะคะของกินต้องห้ามพลาดของลับแลเราก็อีกมากมายนะคะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะต้องมาสัมผัสงานประเพณีอัฐมีบูชาจังหวัดเราค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของพิธีสำคัญภายในงานล่ะคะที่ประชาชนเนี่ยใครที่ไปงานนี้ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงมีพิธีสำคัญอะไรบ้างคะ
0: ค่ะขอนำเรียนว่าวันแรกนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่31เนาะซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชาเนี่ยก็จะช่วงเช้าก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็ช่วงประมาณ4โมงเย็นก็จะมีการรำบูชาพระบรมธาตุนะ
1: คะ
0: โดยมีนางรำประมาณ300กว่าคนนะคะรำบูชาพระบรมธาตุของในพื้นที่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีพิธีเวียนเทียนนะคะแล้วก็จะมีการเปิดงานมีตลาดวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นชมมินิแสงสีเสียงตำนานเมืองทุ่งยั้งนะคะซึ่งมีความน่าสนใจมากนะคะก็หลังจากนั้นก็ผู้เข้าร่วมงานก็สามารถที่จะมาทอผ้าห่มได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้ทอผ้าห่มแล้วก็มีจารึกชื่อเพื่อที่เราจะนำไปประกอบพิธีในวันที่8นะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวกันหลังจากน้องนั้นก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนของเราแล้วก็มีเด็กเยาวชนแล้วก็สามารถเลือกซื้อของกินมากมายมารับประทานในช่วงตลอดงานได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วในช่วงระหว่างตั้งแต่วันจันทร์ที่1จนถึงวันที่7มิถุนายนล่ะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: ก็มีการจะมีการทำบุญตักบาตรช่วงเช้าแล้วก็จะมีการเป็นเจ้าภาพทอผ้าห่มอย่างที่นำเรียนไปแล้วก็จะมีเจ้าภาพของหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคเอกชนทั้ง7วันเนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเหมือนศพงานสวดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะคะแล้วก็มีการเที่ยวช็อปกินที่กิจกรรมร้านวัฒนธรรมแล้วก็มีการบูชาพรมดอกบัวเพื่อเป็นถวายพุทธบูชานะ
1: คะ
0: แล้วอีกอันนึงไฮไลท์สำคัญวันสุดท้ายซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่8นะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแล้วก็พิธีฉลากพัดนะคะแล้วก็เชิญชวนชมขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุแล้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนอัญเชิญน้ำสงพระบรมธาตุทุ่งยั้งแล้วก็ขบวนอัญเชิญพระห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้งประดับอักษรพระนามาภิไธยสอทอและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสามวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์เราคือล้านนาล้านช้างไทยกลางนะคะแล้วก็ร่วมพิธีส่งน้ำพระราชทานของที่ได้รอรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
1: คะ
0: แล้วก็พิธีห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งนะคะประดับพระนามาภิไธยสอทอและยิ่งใหญ่กว่าทุกปีชมแสดงแสงสีเสียงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ร่วมวางดอกบัวเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาในพิธีดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะคิดภาพตามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะสำหรับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะท่านคะในส่วนของการจำลองถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระค่ะตรงนี้มีความหมายทางจิตใจและทางศาสนาอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะอย่างที่นำเรียนไปนะคะวันอัฐมีบูชาก็ช่วงนี่คือการบูชาในวันแรม8ค่ำนะคะซึ่งเป็นวันสำคัญอีกอันนึงนะคะของพุทธศาสนิกชนเรานะคะซึ่งเป็นการระลึกถึงในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระซึ่งท่านได้พระคุณเจ้าได้เสด็จดับขันปรินิพพานครบ8วันนะ
1: คะ
0: ซึ่งการถวายพระเพลิงเนี่ยจึงเป็นการจำลองเนาะเหตุการณ์สำคัญที่ควรค่าแก่การประกอบพิธีกรรมนะ
1: คะ
0: ซึ่งจะมีความหมายทางด้านจิตใจก็อยากจะที่นำเรียนไปเบื้องต้นเนาะค่ะที่ชาวตำบลทุ่งยางก็จะจักสานเป็นรูปโครงไม้ไผ่เป็นการจำลองก็หมุนด้วยจีวร นะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาซึ่งชาวบ้านหลังนั้นก็จะเฝ้ารอในความตั้งใจที่จะทำศาลพระพุทธศิลาจำลองอันนี้ขึ้นนะคะมันเกิดจากความร่วมใส่เนาะศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะช่วยจันลงสังคมให้น่าอยู่ซึ่งจะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นนะคะอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักในแง่ของเมืองแห่งธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามตลอดไปค่ะ
1: ค่ะท่านคะแล้วเรื่องของการห่มผ้าพระบรมธาตุล่ะคะตรงนี้เรามีความเชื่อหรือว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะขอนำเรียนว่าการห่มผ้าพระบรมธาตุเนาะความเชื่อทั้งแรกหรืออานิสงส์ของการบูชาเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่เคารพสูงสุดเพราะพระธาตุเปรียบได้กับพระวรกายของพระองค์ผู้ที่ถวายผ้าด้วยจิตศรัทธาย่อมได้รับอานิสงส์มากมายอย่างเป็นอย่างเช่นมีผิวพรรณส่องใสเป็นที่รักของผู้พบเห็นมีเครื่องนุ่งห่มครบถ้วนในทุกภพทุกชาตินะคะได้เกิดเป็นภพภูมิที่ดีเช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาและก็นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยค่ะ
1: ค่ะซึ่งถือเป็นงานที่พุทธศาสนิกชนนะคะเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากเลยในแต่ละปี
0: ค่ะ
1: บรรยากาศของความศรัทธาเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ก็พุทธศาสนิกชนที่เดินทางเนี่ยก็จะมาจากหลายที่หลายทางเนาะส่วนใหญ่ก็จะมาร่วมงานก็แสดงถึงความเป็นชาวพุทธนะคะก็เน้นการแต่งกายชุดสีขาวมาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่นะคะที่จะแต่งกายมาแบบนี้มันบ่งบอกถึงความตั้งใจและความตั้งมั่นที่จะมาร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและในความร่วมใส่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะในพระพุทธศาสนาเนา
1: ะ
0: ก็ได้ปฏิบัติก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะรวมทั้งได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านคะแล้วงานอัฐมีบูชาเนี่ยงานนี้ช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวลับแลและชาวอุตรดิตถ์อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะก็เป็นงานประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวลับแลโดยเฉพาะเรื่องของพื้นถิ่นของตรงนั้นก็การประกอบเวียนเทียนก็พึงกระทำทุกปีเช่นกันที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์คือการรำบูชาเนี่ยก็จะมีนางรำซึ่งแต่งกายด้วยผ้าสิ้นของลับแลเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นผ้าสิ้นที่ขึ้นชื่อของเป็นอัตลักษณ์ของชาวลับแลซึ่งมีการทอผ้ากันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะก
1: ็
0: จำนวนนางรำก็ประมาณ300กว่าคนเนา
1: ะ
0: ก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแสงสีเสียงก็มีกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของชาวลับแลแม้กระทั่งตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้งค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีกิจกรรมขบวนแห่สักการะต่างๆเป็นต้นแล้วอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็จะมีการแสดงเหตุการณ์จำลองพุทธประวัติประกอบแข่งเสียงในงานอัฐมีบูชาซึ่งสะท้อนถึงชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ทุกท่านก็จะมาสัมผัสได้ในการจัดงานนะคะแล้วมีของกินที่ห้ามพลาดอีกมากมายค่ะ
1: ค่ะแล้วในส่วนของคนรุ่นใหม่ๆนะคะมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีนี้มากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
0: ค่ะก็เยาว์เด็กเยาว์ชนก็ส่วนใหญ่ก็มาทำบุญก็จะตามผู้ปกครองมานะคะก
1: ็
0: เป็นการซึมซับให้เด็กเข้าวัดไปในตัวด้วยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเด็กเยาวชนบางคนนะคะก็จะมาร่วมกิจกรรมในวัดอย่างเช่นเรื่องของวินเทียนฟังธรรมแล้วก็ได้มาร่วมแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเช่นลำกองยาวนี่ค่ะเขาจะใช้เด็กนักเรียนเพื่อเป็นการมีเหมือนว่ามีกองชมรมกองยาวอยู่ในชุมชนอยู่แล้วก
1: ็
0: พยายามถ่ายทอดให้กับเด็กเยาวชนแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ลานวัฒนธรรมตรงนี้ให้เด็กได้แสดงออกเขาจะได้ภูมิใจด้วยค่ะและอีกก็ไปร่วมในแสดงเป็นเหตุการณ์จำลองด้วยเช่นกันในงานประเพณีที่แสดงแสงสีเสียงนะคะก็จะทำให้เราได้สืบทอดประเพณีตรงนี้ไปยังลูกหลานหรือคนรุ่นหลังเพื่อไม่ให้การสูญหายค่ะ
1: ค่ะท่านคะเห็นว่าในงานเนี่ยคือมีตลาดวิถีชุมชนแล้วก็สินค้าพื้นเมืองภายในงานใช่ไหม
0: คะ
1: เห็นว่าปีนี้เรามีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับผลไม้ GI อย่างทุเรียนหลงกับลินลับแลใช่ไหมคะท่านคะตรงนี้
0: ค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมาชิมภายในงานซึ่งจะมีร้านวัฒนธรรมนะคะตลาดวัฒนธรรมเนี่ยมีของกินมากมายห้ามพลาดเลยนะคะยังส่วนที่เป็นของอำเภอลับแลอย่างเช่นเรื่องของข้าวปั้นผัก ็จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะจะเป็นข้าวพันธะแล้วก็จะมีไข่ดาวบนแบบเหมือนไข่น้ำอะค่ะรสชาติที่ห้ามพลาดเลยเป็นขาดเนา
1: ะ
0: แล้วก็จะเป็นพวกของมีพันข้าวเกี๊ยวว่าวลาบทุ่งยางขนมเบื้องข้าวหลามเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนขนมอีบัวซึ่งตอนนี้เรากำลังขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะก็พยายามที่จะนำเสนออาหารพวกนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองอย่างเช่นผ้าสิ้นของรับแลอย่างที่นำเรียนไปก็อย่างที่บอกในช่วงต่างๆก็จะเป็นฤดูกาลทุเรียนหลงหลินเนาะทางผ้าเด็ดขาดเลยแล้วเป็นสินค้า GI ซึ่งปอดเชื้อโรคหรือปอดสิ่งมลพิษหรืออะไรต่างๆที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสแล้วก็ได้ทานกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจด้วยนะคะแล้วก็มาสัมผัสเมืองวิถีพุทธของเรานะคะอิ่มท้องกับทุเรียนหลงหลินลับแลของเราเช่นกันในพื้นเมืองของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ค่ะการันตีเลยนะคะว่าทุเรียนอุตรดิตถ์อร่อยมากเคยทานแล้วนะคะก็ต้องไปเลยนะคะสำหรับที่อุตรดิตถ์แล้วก็อาหารเนี่ยมีหลากหลายมากเลยคืออย่างป่านเนี่ยป่านเคยไปแล้วป่านเคยทานไม่แน่ใจเรียกถูกไหมคะท่านคะข้าวแคบใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ค่ะข้าวแคบค่ะอร่อยค่ะก็ข
1: ้
0: าวแคบเนี่ยมันจะเหมือนหมี่พันข
1: ้
0: าวแคบที่เอามาพันหมี่เด็ดกันข
1: ้
0: าวแคบเนี่ยก็เหมือนว่าจะเอาไปย่างหรือไปปิ้งให้สุกก
1: ็
0: ทานอร่อยรสชาติก็อร่อยขึ้นมา
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกันนะคะ
1: แล้วก็หาทานที่อื่นยากนะไปทานที่อุตรดิตถ์ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ต้องไปแล้วลองเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวค่ะท่านคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวงานที่นี่ครั้งแรกเลยจุดไหนเลยคะที่ห้ามพลาดสำหรับงานนี
0: ้ค่ะก็ในบริเวณวัดพระบรมธาตุนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตหรือทางชุมชนเขาเรียกหลวงพ่อประธานเท่านะคะ
1: ค่ะ
0: มาไหว้พระขอพรนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนู่นสร้างสมัยศิลปะสุโขทัยนะคะซึ่งจะติดประดิษฐานภายในวัดพระบรมมาธาตุนะคะซึ่งมีความงดงามและสง่างามมากนะคะไม่ไกลจากที่ในวิหารก็ด้านหลังค่ะด้านหลังวิหารก็จะเป็นพระบรมธาตุซึ่งมีความสวยงามมากนะคะก็ไปสักการะขอพรได้เช่นกันแล้วก็จะบริเวณตรงหน้าวิหารนะคะก็จะมีการท้าทอพระห่มนะคะพิธีค่ะอาจจะลึกชื่อลงในพระห่มเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีในวันที่8นะคะและอีกอันนึงก็ร่วมสักการะพระพุทธสรีระจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซ
1: ึ่
0: งประดิษฐานบนศาลาอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นก็ไปสักการะแล้วก็ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้เช่นกันแล้วก็ลงมาข้างล่างก็มาชอบชิมอาหารผู้เรียนโรงเรียนนักลานวัฒนธรรมได้เลยได้อย่างจุใจเลยค่ะ
1: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยค่ะจากทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยอยากจะให้ท่านเชิญชวนมางานนี้หน่อยค่ะ
0: ค่ะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจและผู้มาเยือนจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะคะรับรองประทับใจได้แน่นอนค่ะก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศของงานอัฐมีบูชานะคะ
1: ค่ะ
0: คือก็อย่างที่นำเรียนเนาะเป็นนี้เป็นการจัดครั้งที่71แล้วนะคะก็ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง8มิถุนายนนะคะพระบรมธาตุทุ่งยางเนาะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่นำเรียนทุเรียนห้ามพลาดเลยนะคะเหมือนถ้ามาอุตรดิตถ์ถ้ามาไม่ได้ทานทุเรียนนะแสดงว่ายังไม่มาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์เนา
1: ะ
0: ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะมาสัมผัสบรรยากาศในงานอัฐมีบูชาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านกนกการลอยพงศ์ศรีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่วันนี้ท่านร่วมสัมภาษณ์นะคะกับทางหมุนตำวันนะคะขอบพระคุณที่สละเวลามานะคะท่านคะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับหมุนตำวันครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินพระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตาม คือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกอัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคตามวันสีสันภูมิภาค
6: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะจะพาไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเรื่องของการชวนทำบุญแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างที่หลายท่านทราบกันดีนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของวันหยุดยาวนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณพัทธราธรรมานักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทพิษณุโลกค่ะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันตอนนี้คุณพัทธราพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีน้องสายป่านปณิศราแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: ค่ะพี่นกแก้วคะสำหรับช่วงวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคึกคักไหมคะสำหรับวันหยุดยาวที่ผ่านมา
7: ค่ะปกติจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชเป็นคึกคักนะคะแต่ว่าช่วงหยุดยาวนี้ก็จะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของวันวิสาขบูชาด้วยทำให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางเข้ามาพิษณุโลกคึกคักกว่าวันหยุดในช่วงปกตินะคะนอกจากจะมาสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วเนี่ยคือในละแวกเดียวกันนะคะเรายังมีวัดนางพญานะคะแล้วก็มีวัดราชบูรณะนักท่องเที่ยวก็จะได้เดินเที่ยวได้ไปสักการะหลวงพ่อพระที่เป็นพระประธานของแต่ละวัดเนี่ยได้แบบได้สะดวกเลยนะคะนอกจากนี้นอกจากจะสักการะพระแล้วก็ยังข้ามไปที่ฝั่งพระราชวังจันทร์ไปสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีมาตามรอยกันพอสมควรค่ะหลังจากที่ก่อนนั้นมีละครเนาะเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรออนแอร์ออกไปก็มีคนมาตามรอยกันเยอะค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดใครสายบุญเนี่ยจะรู้ว่าถ้ามาพิษณุโลกบ่อยๆไม่ได้มีแค่3วัดนี้ที่คนนิยมมาไหว้พระขอพรกันก็จะนิยมไปที่นู่นอีกหนึ่งที่ค่ะไปถ่ายรูปเช็คอินก็คือที่วัดจันทร์ตะวันตก
6: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
7: ค่ะที่วัดจันทร์ตะวันตกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่มีความสวยงามมากเลยสถาปัตยกรรมเนี่ยสีทองอารามถ่ายมุมไหนก็สวยค่ะนะคะถ่ายมุมไหนก็สวยคือในช่วงที่มีการผมสบายใส่กางเกงยีนคนนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายด้วยกันเยอะนะคะที่วัดจันทร์ตะวันตกหรือแม้กระทั่งในช่วงของการถือถ่ายรูปคู่กับดอกบัว
6: ค่ะ
7: นักท่องเที่ยวก็นิยมมาเป็นเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งที่ ใครมาแล้วเนี่ยก็นิยมไปเช่นกันก็คือที่วัดเขาสมอแคลงก็ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมเด็กขาวที่วัดเขาสมอแคลงแล้วก็บนนั้นน่ะเขาจะมีโรงเจมีโรงเจแล้วก็จะมีจุดชมวิวสวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วช่วงวันวิสาขบูชาล่ะคะมีกิจกรรมทางศาสนาหรือว่ากิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรบ้างที่โดดเด่นของทางจังหวัดพิษณุโลกคะ
7: ในช่วงวันวิสาขบูชา

0: ศรัทธาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกด้วยโดยในงานเนี่ยก็จะมีทั้งกิจกรรมพับดอกบัว669ดอกเพื่อนำมาเข้าขบวนแห่นะคะแล้วก็จะมีขบวนแห่พระพุทธชินราชจำลองจากสวนกลางเมืองพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ค่ะในขบวนเนี่ยก็จะมีการพอเคลื่อนขบวนมาถึงแล้วเนี่ยนางรำที่มากับขบวนก็จะมีมารำถวายเป็นพุทธบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะที่หน้าวิหารค่ะแล้วก็จะมีพิธีถวายพานบัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเวียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ที่จัดต่อมาตั้งแต่ปี2566ค่ะ
1: ค่ะถือว่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะคือเหมาะมากกับในช่วงของวันหยุดที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้อย่างนะคะอย่างที่พี่นกแก้วเล่าให้ฟังว่ามีวัดหลากหลายวัดแล้วก็มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ในบริเวณจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วน
0: เป็นอีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์เลยค่ะใครอยากตามรอยหรือว่ามาศึกษาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกก็เชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะในส่วนของการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทางจังหวัดมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะ
0: สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะก็ถือว่าเป็นวาระมหามงคลนะคะมีกิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน

ยนวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลค่ะแล้วก็ช่วงเย็นค่ะ 17:30 นก็จะเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างพานพุ่ม 19:29 นจะเป็นพิธีจุด

0: ื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางจังหวัดจัดขึ้นตั้งแต่ห่วงของวันหยุดนะคะวิสาขบูชาจนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะสมเด็จพระบรมราชินีค่ะทีนี้ค่ะพี่นกแก้วคะสำหรับจังหวัดพิษณุโลกเมื่อช่วงแรกที่เราคุยกันนะก็ถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็มีพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายที่เลยที่น่าไปทีนี้ค่ะถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยคืออย่างป่านถ้าป่านอยากไปป่านมีเวลาจำกัดสักวันนึงหรือว่าสองวันหนึ่งคืนพี่นกแก้วช่วยแนะนำได้ไหมคะโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบสั้นๆว่าไปพิษณุโลกเนี่ยไปที่ไหนดีทำอะไรดีค่ะ
0: ไปที่ไหนดี

0: จุดที่อาหารกลางคืนหรือว่าฟู้ดสตรีทเนี่ยหลายที่มากนะคะอร่อยค่ะลองชิมดูนะคะขนมหวานเอ่ยหรือว่าจะไปแถวตลาดสถานีรถไฟอันนี้ก็ใครที่แบบสายชิมนะคะอยากชิมอาหารอร่อยๆก็ไปได้แล้วก็ตอนเช้าค่ะ6โมงเช้าจะมีการทำบุญตักบาตรนอกวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะ6โมงเช้าซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดต่อเนื่องมาหลายปีนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะมานอนที่พิษณุโลกคืนหนึ่ง6โมงเช้าเตรียมข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวสุกมาทำบุญตักบาตรเพราะว่าในช่วงตอนเช้าเนี่ยคณะผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งข้าวสุกเนี่ยไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าแล้วก็จะมีตลาดนะคะเขาเรียกว่าตลาดพื้นบ้านให้แบบได้เลือกชมสินค้าพื้นบ้านพื้นถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย
1: ค่ะในส่วนของการทำบุญตักบาตรตอนเช้านี่มีทุกวันเลยไหมคะพี่นกแก้วหรือมีเฉพาะวันพระหรือวันสำคัญต่าง
0: ๆวันเสาร์ค่ะเช้าวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์ทุกเสาร์เลยค่ะก็อยากจะก็คือมานอนที่พิษณุโลกคืนเดียวตอนเช้านะคะตื่นเช้ามาก็มาทำบุญตักบาตรหน้าวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชค่ะ
1: ค่ะนอกจากใน
0: สัปดาห์เลย
1: มีทุกสัปดาห์เลยนอกจากในตัวเมืองพิษณุโลกแล้วมีอำเภอไหนไหมคะที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พี่นกแก้วอยากจะแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
0: ตอนนี้ก็อยากจะชวนไปเที่ยวกันที่อำเภอเนินมะปรางค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะนอกจากจะมีสวนทุเรียนที่กำลังผลผลิตเนี่ยกำลังออกหลายสวนเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการไปเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนไฮฮิลฟาร์มก็จะมีทุเรียนหลงลินล็อกท่า

ธุรกิจชาวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเที่ยวที่สวนด้วยนะคะแล้วก็มีการลงนาม MOU เรื่องของการเรื่องของการเศรษฐกิจร่วมกันนะคะเรื่องของชุมชนน้องร่วม

0: ื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรส่วนทุเรียนอันนี้ใครที่เป็นทุเรียนเลดเดอร์ห้ามพลาดอีกที่หนึ่งที่อยากชวนไปตอนนี้ที่หมู่บ้านหนึ่งต้องบอกว่ากำลังฮอตมากเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือที่วัดผารังหนีวนารามตำบลใจย้อยอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็มีคณะศรัทธาคือเขาเรียกว่าอะไรนะนักท่องเที่ยวที่อาจจะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบมาขอโชคลาบมากันเยอะนะคะเพราะว่าในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเหตุที่มีคนมากันเยอะก็คือมีคนได้โชคนะโชคใหญ่นะคะเขาก็เลยมากันทยอยมาขอโชคขอลาบค่ะคือที่วัดแห่งนี้ที่จริงนอกจากจะสิ่งที่อยากจะเชิญชวนมามากกว่าการขอโชคขอลาบที่วัดผารังหนีวนารามนะคะก็คืออยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านนี้มากกว่า
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่โรแก้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะคือเอาความเป็นมาของหมู่บ้านนี้ก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยแต่เดิมเขาเรียกว่าบ้านผาหลังหนีนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอหมีลงมากินน้ำค่ะแต่เขาเห็นแต่ข้างหลังนะคะต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านผารังหนีจนถึงปัจจุบันในอดีตนะชาวบ้านหลายจังหวัดก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคอีสานค่ะอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้แล้วก็มีการนำภูมิปัญญาการทอเสื่อผ้ามัดหมี่จากบรรพบุรุษเนี่ยมาด้วยนะคะแล้วก็ชุมชนก็ยังคงมีการคงไว้ความดั้งเดิมของทั้งตัวบ้านเรือนวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเรียบง่ายค่ะส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่นะคะถ้าไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์แล้วเขายังมีรถรางนำเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านมีการทอเสื่อปกผ้ามัดหมี่ทำข้าวต้มแดดไปเยี่ยมชมวัดผารังหนีวัดถ้ำผาหลวงศาลเจ้าพ่อร่มขาวนอกจากนี้ชุมชนก็ยังมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะ

0: เช้ามาได้รับอากาศสดชื่นแน่นอนถือว่าไปสูดโอโซนนะคะในหมู่บ้านใช้ชีวิตสโลไลฟ์ในหมู่บ้านนี้ได้ค่ะ
1: อ๋อน่าสนใจมากเลยนะคะบรรยากาศหน้าฝนอย่างที่พี่นกแก้วเล่าให้ฟังคือเห็นภาพเลยเนาะไปสัมผัสบรรยากาศความสงบใครที่อยู่เมืองหลวงแล้วรู้สึกว่าวุ่นวายจังเลยอยากจะไปสัมผัสความสงบก็ไปกันได้ที่พิษณุโลกเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็มาหมู่บ้านนี้แล้วก็ถ้าไปวัดผาหลังหินก็ต้องไปจัดการละสมเด็จองค์ประหงบรมจักรพรรดิองค์ใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จอะค่ะนะคะถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยจะมีบันไดขึ้นประมาณ95ขั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้สูงอายุ
1: ก็จะต้องดูแลหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ท่านผู้สูงอายุก็ต้องดูแลหน่อยพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไปสักการะนะคะแล้วก็ได้ชมวิวด้วยมีจุดชมวิวมองไปทุ่งนาสีเขียวช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะที่บ้านผาหลังหินค่ะ
1: ค่ะนอกจากบรรยากาศแล้วก็ภูมิศาสตร์ของทางจังหวัดแล้วค่ะพี่นกแก้วเมื่อสักครู่พี่นกแก้วพูดถึงทุเรียนใช่ไหมคะเรื่องของอาหารนะพูดถึงเรื่องอาหารกันบ้างนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทางจังหวัดพิษณุโลกก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าผ่านไปพิษณุโลกเราอยากจะซื้อของกลับมาฝากนะคะมีของฝากอะไรขึ้นชื่อบ้างคะที่คือถ้าไปแล้วเนี่ยแนะนำเลยต้องซื้อสิ่งนี้กลับมาหรือว่าต้องลองชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับที่พิษณุโลกค่ะ
0: ลองชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนื่องจากว่าพิษณุโลกเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรนะมีวัฒนธรรมของทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอยู่รวมกันนะคะ

0: าเคลือบช็อกโกแลตชาเขียวคือแบบหรือว่าอบน้ำผึ้งมีการแปรรูปแยกลายผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเยอะมาก
1: ค่ะโอ้เด็กๆน่าจะชอบนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีการแพ็กเกจจิ้งนะคะมีการพัฒนาสวยงามสามารถซื้อไปเป็นของฝากส
1: ุ
0: ดพร้อมเดินได้เลยมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยค่ะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็สิ่งหนึ่งถ้าอาหารถ้าน้องสายป่านมาพิษณุโลกนะไปไหว้หลวงพ่อพุทธจินดาราเสร็จแล้วอ
1: ัน
0: นี้นักท่องเที่ยวก็นิยมเหมือนกันก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
1: ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
0: ใช่
1: คือนั่งทานแล้วห้อยขานั่งทานอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: มุมที่หันหน้าไปทางพระราชวังจันทร์แล้วก็ชมแม่น้ำน่านก็จะได้ชมวิวนะคะแล้วก็เส้นตรงนั้นก็จะมีร้านกาแฟที่คนนิยมกันจะมาถ่ายรูปเช็คอินกันได้
1: ค่ะครบถ้วนเลยนะคะทั้งอาหารทั้งสถานที่ท่องเที่ยวพี่นกแก้วคะช่วงนี้ฝนตกไหมคะเหลืออากาศร้อนที่พิษณุโลก
0: พิษณุโลกตอนนี้อากาศร้อนค่ะเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าในตัวเมืองเนี่ยฝนชอบมาหลัง6 โมงเย็น
1: อ๋อมาตามนัด
0: ตอนกลางวันใช่พอสายๆปุ๊บเช้ามาเนี่ยเช้าถึงเย็นอากาศจะร้อนแต
1: ่
0: ตอนหลัง6 โมงเนี่ยลมเริ่มมาแล้วแล้วก็จะตกกลางคืนบางวันก็จะมาเร็วนิดนึง5 โมงเย็นค่ะในเมืองก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพื้นที่ที่จะมีฝนตกเยอะหน่อยก็จะเป็นนครไทยชาติการวังทองสุวรรณล้นค่ะ
1: ค่ะอ๋อแล้วพื้นที่ที่ฝนตกเยอะๆมีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำไหมคะที่เหมาะกับบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้
0: ก็ต้องอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะค
1: ือ
0: เขาแบบตอนนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะธรรมชาติก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที
1: ่
0: ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็อาจจะมีสีน้ำตาลแดงดูไม่สดชื่นตอนนี้กลับมาเป็นสีเขียวมีชีวิตชีวาแล้วค่ะเหมาะแก่การใครที่แบบชอบไปตั้งแคมป
1: ์
0: ตั้งแคมป์สายแคมปิ้งนะคะไปพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสไอหมอกตอนเช้าบางวันอาจจะได้นอนฟังเสียงฝนในเต็นท์ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้นไม้ดอกไม้หลายชนิดเนี่ยเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งรับสายฝนแล้วค่
1: ะ
0: ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวไปพักค้างแรมตามปกติทุกวันตลอดทั้งปีนะคะโดยนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถ walk in นะไปจองเต็นท์ไปจองบ้านพักได้เลยค่ะสนใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโทร0690200992หรือว่าไปที่เพจอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะ
1: ค่ะโอ้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆนะไม่ว่าจะสายบุญสายธรรมชาติรวมไปถึงอาหารการกินนะคะครบถ้วนสมบูรณ์เลยสำหรับจังหวัดพิษณุโลกสุดท้ายนี้ค่ะพี่นกแก้วคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศไปเที่ยวที่พิษณุโลกกันหน่อยค่ะ
0: ค่ะถ้าหลายท่านได้ยินชื่อพิษณุโลกเนี่ยก็ต้องนึกถึงเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะคะใครอยากจะมาร่วมตามรอยเมืองแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะพิษณุโลกอาจจะไม่ใช่เมืองหมุดหมายปลายทางของใครๆหลายๆคนค่ะแต่ว่าถ้าท่านได้ลองมาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะรักเมืองพิษณุโลกค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณภัทธิราธรรมาค่ะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวท.พิษณุโลกที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตำวันนะคะขอบคุณนะคะพี่นกแก้ว
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณน้องสายป่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับหมุนตำวันสีสันภูมิภาคช่วงนี้เดี๋ยวเราไปย้ำเตือนเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะพี่แผนม
2: ี
1: สินค้าแล้วก็บริการอันไหนซื้อได้บ้างซื้อไม่ได้บ้างนะคะจะได้เอาไปใช้กันได้อย่างถูกต้องเนาะ
2: ได้ครับสำหรับสินค้าที่สามารถซื้อบริการได้นะครับก็อย่างเช่นพวกอาหารเครื่องดื่
1: ม
2: ของใช้รวมถึงสินค้าทั่วไปนะครับขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้าหรือว่ารถเมล์ก็ใช้ได
1: ้ค่ะ
2: ขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลอย่างเช่นแท็กซี่หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ
1: แล้วสินค้าที่ซื้อไม่ได้นะคะก็อย่างพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้เนาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันเงินสดอะไรต่างๆแล้วก็ชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้ารวมไปถึงบริการนวดสปาทำเล็บแล้วก็ทำผมอันนี้ใช้ไม่ได้นะในรอบนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะในส่วนเงื่อนไขการใช้สิทธิ์นะคะคือถ้าซื้อสินค้าผิดประเภทเนี่ยอาจจะถูกระงับสิทธิ์ได้ทันทีเลยนะแล้วก็ใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะเริ่มใช้กันก็คือตั้งแต่1 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะจนถึง30 กันยายน6 โมงเช้าจนถึง5 ทุ่มนะคะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200 บาทต่อวันนะคะแล้วก็เดือนนึงเนี่ย 1,000 บาทใช้ไม่หมดไม่ทบให้นะคะ4เดือนนะก็รวมทั้งหมด 4,000 บาทเดือนละ 1,000 นะคะทีนี้พี่แผนมีคนถามมาว่าแล้วฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะ
2: ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็ต้องครอบคลุมเฉพาะค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับอันนี้ไม่รวมค่าขนส่งน
1: ะ
2: ก็เริ่มใช้สิทธิ์วันที่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับส่วนเวลาเนี่ยก็ตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มอันนี้ของฟู้ดเดลิเวอรี
1: ่ก็เดี๋ยวรอกันอีกสักพักนึงเน
2: า
1: ะก่อนจะใช้ได้ก็ประมาณกลางเดือนนี้นะคะก็ถือว่าครบถ้วนนะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใช้ไม่หมดเดือนหนึ่ง 1,000 เขาไม่ทบให้นะเดือนหน้าก็เป็นอีก 1,000 ใหม่แล้วนะคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการหมุนตำวันนะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยบ่ายสามโมงนะคะเป็นต้นไปจันทร์อังคารบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นวันพุธถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
2: ผมอัตพรปานกลัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปข้ามสถาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ
5: ์พลตรีวิทัยนายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเคยยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Drive ช่วงครึ่งปีหลัง
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Driveหรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททท.ยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
7: พลตำรวจเอกทัชชัยจิตตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยอนุมาเกษตรพืชผล

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะทีมงานคนขยันลังไมของเราพร้อมเพรียงนะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาหัวหน้าจุ๋มเรานะฮะน้องนิกณพัชชาพิชาพัทรวิทย์นะเจ้าหน้าที่เทคนิคคุณสวิทย์สมมนัสนะทั้งหมดก็รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz หรือว่าจะฟังผ่านทาง Facebook Live นะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็รับชมรับฟังกันได้และสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังทุกท่านก็เป็นวันสำคัญนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะซึ่งในวันนี้นะพวกเราทุกคนก็จะได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนะคะในโอกาสนี้ก็มีบทกลอนไพเราะนะที่จะขออนุญาตนำมากล่าวในรายการของเรานะเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถคู่ฟ้าคู่พระบารมีจักรีวงศ์ทรงเปรียมพระปีชาทรงห่วงใยประชาราษฎร์พระเกียรติคุณขจรขจายขอถวายพระพรชัยสถิตคู่ล่าฟ้าสยามนะคะก็ประพันธ์โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะก็จะได้ร่วมกันถวายพระพรแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียกว่าไปทำบุญทำกุศลนะหลากหลายกันแล้วก็ได้มีโอกาสพักผ่อนกันด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะที่จะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตว่าอย่างนั้นเถอะนะบางคนบอกแค่ได้พักก็ดีแล้วดีด้วยนะท่านดีเราก็ดีด้วยนะถ้าท่านมีความทุกข์อะไรเราก็ทุกข์ด้วยนะนี่รายการ 92.5อาสาช่วยประชาชนของเราก็อยู่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนี่แหละค่ะเราอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะไปที่สายของคุณลุงสะอิ้งเลยนะออกคุณผู้ฟังบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนคุณน้องรู้ไหมบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนได้ค่ะได้0817159551

0: 3ค่ะอันนี้เป็นเบอร์มือถือที่ห้องส่งของเรานะคะหรือว่าถ้าจะโทรศัพท์เป็นเบอร์มือถือของเรานะโทรได้24ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดจะโทรเข้ามาที่ห้องส่งก็มีหมายเลขนะ02-276-9717และ02-276-9721นะรวมทั้งหมด5หมายเลขค่ะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะติดต่อกับรายการของเราได้สายแรกคุณลุงสะอิ้งจอฟุ้งกลางนะคะอยู่ที่อำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอ๋งเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้คุณลุงสะอิ้งโทรศัพท์มาปรึกษาบอกว่าโอ้ยลำบากนะเพื่อนบ้านปิดทางน้ำเข้าท้องนาว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีพื้นที่นาใกล้เคียงกันนี่อีก10รายที่ได้รับผลกระทบลุงสะอิ้งโทรศัพท์มาคุยที่รายการเรานะแล้วปุ๊กก็บอกว่าลุงสิงห์ลองคุยดูกับเพื่อนบ้านเจ้าของที่นาคนที่มาปิดน้ำเข้านาด้วยนะฮะแล้วก็ทางเราก็ประสานงานไปยังท่านรองนายกอบต.เมืองน่านนายกอนุสรณ์ลื่นกลางให้เข้าไปช่วยเจรจาให้หน่อยนะล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวต้องคุยกันเลยนะลุงสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นยังไงลุงสิงห
1: ์ครับเพราะวันนั้นผมโทรที่คุยกับคุณปุ๊กวันที่29แล้วครับตอนบ่ายตอนพอตอนเย็นผมก็ตกครับพอตอนเช้าที่10ผมเข้ามานา
0: จ้ะ
1: ผมก็มาเจอคนที่เขานาที่ใต้ผมที่เขาติดท่อนะครับ
0: จ้ะ
1: ผมก็จะขอเขาเปิดครับเขาบอกจะเปิดก็เปิดมาเขาว่าอย่างนี
0: ้อ้าว
1: เขาว่าลูกเคยเขาเปิดปิดครับ
0: อ๋อลูกเคยเขาเปิดปิด
1: ครับ
0: สรุปก็คือเขาก็ยินดีเปิดทางน้ำให้เราเลยเหรอคะ
1: ครับเขาบอกจะเปิดก็เปิดมาเขาบอกนี่ครับ
0: จะเปิดก็เปิดมาแล้วลุงอิ้งเปิดหรือยังล่ะขุดยังแล้วน้ำไหลเข้านาได้ไหม
1: ใช่ครับไหลออกแล้วครับ
0: โอ้ยดีใจด้วยเห็นไหมลุงอิ้งปุ๊กบอกแล้วนะนี่คุณผู้ฟังมีอะไรเราลองพูดคุยลองปรึกษากันนะมันก็มีทางออกอยู่เนาะลุงอิ้งเนาะเน
1: าะครับปีที่แล้วเขาไม่ให้เปิดเลยนะครับพี่ครับผมก็ขอไม่ใช่ปีที่แล้วเขาก็ปิดครับ
0: คนเดียวกันไหม
1: คนเดียวกันครับ
0: แต่ปีนี้เขาเปิดให้แล้ว
1: ครับนี่ครับปีที่แล้วผมต้องมาสูบไปสูบออกนะครับเพราะน้ำติดทางไงผมมันติดทางว่าสูงเป็นเมตรนะครับท
0: าง
1: มันต้องเก็บถึงเอวแหละก็ไม่ให้เปิดเลยก็ไม่ให้เปิดเลยผมต้องสูบน้ำออก
0: แต่แสดงว่าปีนี้เรียบร้อยดีปีนี้เขาจัดการได้ง่ายเลยใช่ไหมคะ
1: ครับปีนี้ผมก็ขอเขาบอกว่าลูกเคยเขามันดันปิดว่างั้น
0: โอ้ดีปุ๊กไม่แน่ใจเป็นพ่อรองนายกอบต.เมืองน่านนายกอนุสรณ์ลื่นกลางไปคุยให้ด้วยหรือเปล่าวะนะ
1: ไม่รู้ครับเขาไม่ได้มาหาผมไม่รู้เขาไปคุยทำไม
0: เหรอ
1: รองนายกคนก็อยู่ที่หมู่หนึ่งนั่นแหละครับ
0: จ้ะเอาไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดนะเราก็ขอแสดงความยินดีกับลุงสะอิ้งด้วยนะที่ทุกอย่างสามารถที่จะจัดการแล้วเสร็จไปได้อย่างดียิ่ง
1: ผมก็ขอขอบคุณรายการดีอย่างคุณปุ๊กนะครับก็มีอะไรก็จะเหลือชาวบ้านได้ตลอดครับ
0: โดยความยินดีเลยปุ๊กอ่ะ
1: ครับผมก็ฟังประจำนะครับแล้วกันครับฟังประจำ
0: โอ้โหสุดยอดเลยแฟนคลับแฟนกราฟฟังประจำนี่ถ้าฟังประจำปุ๊กขอทดสอบอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมลูกอิง
1: ได้ครับ
0: ลุงอิงก็รู้ว่ารายการเราอ่ะเราอยู่กันเหมือนครอบครัวพ่อแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายใช่ไหมเราก็มีความปรารถนาดีให้กันแล้วเราก็มีเสียงเพลงให้กันใช่ไหม
1: แต่ผมร้องไม่ได้เลยครับผม
0: ลุงอิ้งปุ๊กให้ลุงอิ้งร้องให้เลือกระหว่างร้องเพลงกับเต้นลุงอิ้งจะเอาอะไร
1: เต้นดีกว่าครับ
0: งั้นปุ๊กร้องลุงอิ้งเต้นแล้วปุ๊กจะรู้ได้ไงว่าลุงอิ้งเต้นน่ะใช่ไหมล่ะงั้นเรามาร้องเพลงด้วยกันดีกว่าลุงอิ้งเคยได้ยินหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไหมในฐานะลุงอิ้งเป็นชาวนาเนี่ย
1: ได้ยินครับได้ย
0: ินงั้นลุงอิ้งเป็นผู้ชายปุ๊กเป็นผู้หญิง
1: เขาจำไม่ได้คร
0: ับ อ๋อมันเก่าเพลงนี้มันก็นานนะเอ๊หนุ่มนะข้าสาวนะเกิดร้องไงพวกเราน้องเอ๊เขาพี่เป็นหนุ่มเอ๊ไม่ใช่เอ๊คุณรู้ฟังคะหนุ่มนะข้าสาวอ๋อรู้ลูกอิงเขาร้องอย่างนี้เนี่ยทีมงานหลังใหม่เราไม่ใช่ธรรมดาพี่ตำนาปูข้าวใช่ไหมพี่ใช่ไหมลูกอิง
1: ผมไม่รู้ครับ
0: ที่เขาร้องเนี่ยพี่ทำนาปูข้าวรัดน้องสาวแก้มเลือดเด็ดเด็ดเด็ดเด็ดน้องก็ทำนาเกลืออะไรนะคะ
1: คุณพุกร้องก็ดีแล้วครับ
0: งั้นคุณพุกจงร้องต่อไปคนเดียวลุงอิงเอาได้ให้เป็นหน้าที่ของพุกเรื่องร้องเพลงไม่เพราะนี่พุกถนัดนะส่วนเรื่องร้องเพลงพอให้นักร้องเขาร้องไปเดี๋ยวเขามีคู่แข่งเนาะเราเป็นนักจัดรายการมิวอย่าไปร้องเพลงเพราะกว่านักร้องดีกว่าเนาะเนาะลุงอิงเนาะ
1: ขอบคุณมากมากนะครับ
0: ยินดีได้ถ้าเกิดลุงอิงมีอะไรให้ทางรายการช่วยลุงอิงก็ติดต่อเข้ามาได้เลย นะคะพวกปุ๊กพร้อมเสมอนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากมากเลยดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านแอบหัวเราะนะฮะแอบหัวเราะเรื่องอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเรื่องร้องเพลงไม่เพราะให้เป็นหน้าที่ปุ๊บนี่ขนาดร้องไม่เพราะยังเป็นหน้าที่นะความจริงไม่ควรจะมีหน้าที่ร้องเพลงไม่เพราะนะคุณผู้ฟังขอสักหน้าที่แต่คุณผู้ฟังหน้าที่ร้องเพลงไม่เพราะเนี่ยเอ้าเพราะปุ๊กร้องเพลงไม่เพราะไงฮะคนอื่นเขาเลยร้องเพราะกันไงคุณผู้ฟังเอาปุ๊กเป็นพื้นฐานแบบต่ำสุดไว้ก่อนเลยนะฮะคุณผู้ฟังยินดียินดีนะฮะไปที่สายคุณสุภาจากจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าอยากจะปรึกษากรณีเพื่อนเข้าห้องโรคหัวใจโตเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันเลยสวัสดีค่ะพี่สุภาคะ
2: ดีค่ะคุณปุ๊ก
0: ไหนไหนเรื่องมันเป็นยังไงไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ
2: หนูเป็นเพื่อนของคนที่เช่าห้องอยู่ด้วยกันนะคะ
0: จ้ะ
2: แล้วทีนี้เขาป่วย10วันน่ะเขาไม่มีใบแพทย์นะคะเขาถูกไล่ออกจากโรงงานน่ะ
0: คำถามปุ๊กถามเลยที่เขาป่วย10วันเขามีไปหาหมอไหมหรือป่วยแล้วนอนอยู่กับบ้านของตัวเองเลย
2: ไปโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลแอดมิดแล้วก็ลืมเอาใบรับรองแพทย์มาม
0: ันขอกันย้อนหลังได้ถ้ามันเป็นความจริงนี่ใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
2: เพราะว่าโรงงานมีกฎนะคะ
0: เป็นกฎเนาะคำถามปุ๊กถามต่อเลยว่าพอเขาออกเขาต้องนอนอยู่บ้าน10วันโรงงานก็เลยให้ออกเลยใช่ไหมคะ
2: นอนโรงพยาบาลนะคะไม่ได้นอนบ้าน
0: ขอโทษนอนโรงพยาบาล10วันทางโรงงานก็เลยให้ออกเลยเหรอจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่นอนโรงพยาบาลได้มีการโทรศัพท์ไปแจ้งด้วยวาจาเบื้องต้นบ้างหรือไม่
2: ไม่เพราะว่าสามีเขาทำงานเหนื่อยจัดเพราะเขาไม่ได้ทำงานช่วงหน้าเขาก็ป่วยแล้ว3วันมั่ง2วันมั่งแต่ก็มีใบแพทย์มาทุกครั้งคือเขาเป็นคนที่โรคอ่ะแล้วโรงงานไม่ต้องการนะคะพูดกันง่ายๆจบ
0: งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยนะจ๊ะทางรายการของเรากำลังพยายามประสานงานทางประกันสังคมอยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ทางคณะผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมอยู่จะได้ให้คำแนะนำได้กับอีกประการหนึ่งนะทีมงานหลังไมค์พี่ปุ๊กเสนอนะว่าให้ติดต่อทางที่ปรึกษาคือต้องเรียนคุณผู้ฟังรายการเรามีที่ปรึกษาด้าน

0: นะเดี๋ยวคุยกันคราวนี้ปุ๊กถามก่อนแล้วตอนนี้เพื่อนพี่สุภาเขาอยู่บ้านยังกลับมาพักที่บ้านยัง
1: กลับมาแล้วไม่มีงานทำด้วยทำเดินไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะ
0: กลับมาบ้านไม่มีงานทำเดินไม่ค่อยไหวด้วยแล้วกลับมาลงจ้ะ
1: เดี๋ยวขอถามอีกเรื่องนะแล้วทีนี้สามีเขามาเสียด้วยเมื่อวันที่21เนี่ยเสียเพราะไส้แตกเกิดอุบัติเหตุก็เลยไม่รู้ว่าประกันสังคมอ่ะใครเอาไปหรือยังได้ไหมได้เท่าไหร
0: ่คำถามที่ใครคำถามพวกถามว่าสามีเขาก็ทำงานเอกชนมีประกันสังคมใช่หรือไม
1: ่ใช่เขาทำงานเป็นยามรปภ
0: แล้วเขาส่งประกันสังคมใช่ไหมบริษัทยามนี้ส่งประกันสังคมให้สามีเขาไหม
1: ส่งค่ะมีผู้จัดการเข้ามายื่นมือช่วยเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้เขาทำเรื่องแล้วได้ไปหรือเปล่าหรือยังไงมันเงียบอ่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วสามีเขาชื่ออะไรพี่สุภาพรมีชื่อไหมขอโทษ
1: นัทพงศ์นายนัทพงศ
0: ์สะกดให้ปุ้งนิดหนึ่งได้ไหมฮะนอนหนูหรือนอนเนนพี
1: ่นอนเนนไม่เห็นกาดหอฐาน
0: จ้ะ
1: พอพาน
0: งูอะไรกะลัง
1: ต่อเลือดสีกะลัง
0: ต่อเลือดสีนามสกุลค่ะ
1: พอเสือสระอา
0: จ้ะ
1: รอเรือสระอี
0: จ้ะ
1: พอพานไม่เห็นกาดนอนหนู
0: สารีพัน
1: ธ์พอทงกะลังพอทงกรัน
0: โอเคนายนัทพงศ์สาลีพันธ์เสียชีวิตแล้วแต่ไม่ทราบว่า
1: เรียน
0: อะไรนะจ๊ะ
1: ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะ
0: ไม่ได้จด
1: มีบุตรสาว9ขวบ1คนเรียนป.4โรงเรียนวัดคลองคุเขาเป็นคนขอนแก่นเนี่ยแล้วปัจจุบันนี้เขาไม่มีเงินอ่ะกินข้าววัดอยู่อ่ะแล้วหนูต้องดูแลเหมือนจะช่วยเหลือเขาได้เป็นบางเรื่องไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยไปเขาไม่ได้ทำได้เต็มที่หรอกนะถ้าไม่ทำเขาจะหาว่าโหคนเราไม่ช่วยกันอ่ะพอช่วยมันต้องมือ
0: พี่สุภาเป็นคนดีมากๆเลยปุ๊กบอกเลยพี่เป็นคนที่น่าคบมากๆพี
1: ่คำดีจัดเขาว่าเสื่อมอีกอ่ะ
0: ใครจะว่าก็ให้เขาว่าไปเรื่องของเขามีปากไม่มีปัญหาให้เขาว่าไปเถอะแต่เรื่องของเราอ่ะสำคัญกว่าเรื่องของเขาเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเกิดประโยชน์กับอย่างน้อยก็คือเกิดประโยชน์กับแม่ลูกคู่นี้แต่ส่วนที่เขาว่าเราอ่ะเราก็ไม่รู้มันมีประโยชน์กับใครนะอาจจะมีประโยชน์กับเขาก็แล้วแต่หรือไม่มีประโยชน์กับใครก็เรื่องของเขาเรามาเรื่องของเราต่อก่อนอย่างนี้นะพี่สุภาสิ่งที่พวกจะทำให้พี่นะหนึ่งเดี๋ยวพวกจะเอาชื่อนามสกุลของสามีเขาเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยไปให้สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบให้ว่าคนคนนี้มีประกันสังคมไหมและกรณีเสียชีวิตเนี่ยจะต้องทำขั้นตอนยังไงปัจจุบันมีคนเบิกจ่ายเงินที่เป็นสวัสดิการตรงนี้หรือยังนี่คือข้อหนึ่งที่จะทำให้ส่วนข้อสองกรณีของตัวเพื่อนพี่เขาชื่อคุณอะไรนะฮะเอาแต่ชื่อมาก็ได้ครับปอบาริสาใช่ไหม
1: ปอปาวอลปอปาวแหวนรอเรือสระอีสอสระสระอา
0: โอเคปอบาริสาเดี๋ยวส่วนเพื่อนพี่เนี่ยจ้ะส่วนเพื่อนพี่เนี่ยเดี๋ยวพวกจะคุยกับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าเอ๊ะกรณีเช่นนี้เนี่ยมันน่าจะมีทางออกประนีประนอมกันได้ถึงแม้ว่าโรงงานเขาจะมีระเบียบนะฮะถ้าขาดงาน3วันไม่แจ้งเนี่ยก็เข้าใจนะมันเป็นระเบียบอันนี้ต้องเข้าใจแต่ว่าในกรณีที่สุดวิสัยอย่างเช่นเขาแบบวิกฤตอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวแต่พวกถามหน่อยแล้วทำไมช่วง10วันนี้ไม่มีใครติดต่อไปที่โรงงานให้เขาเลยคะ
1: หนูก็ไม่ทราบสามีเขาก็ป่วยด้วยมาโดนรถชนเขาก็ไม่พูดนะมาตายในห้องเช่าเนี่ยแล้วก็ต้องวิ่งกันเรื่องโรงพยาบาลไปเปิดสิทธิ์ให้เขาเพื่อที่จะนอนโรงพยาบาลทีแรกสิทธิ์เขาหมดเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งประกันสังคมแล้วทีนี้จู่ๆพอวันที่สองเขาให้ย้ายขึ้นไปห้องประกันสังคมหนูก็สงสัยว่าเอ๊ะมีคนไปจัดการเรื่องอะไรของเขาหรือเปล่าทำไมถึงย้ายสิทธิ์ได้เพราะโรงพยาบาลสมุทรสาครนี่ไม่ได้ย้ายกันง่ายๆนะ
0: แสดงว่าตัวสามีเขามีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่เนาะถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวในกรณีเช่นนี้นะเราติดต่อทางประกันสังคมเข้ามาก่อนก็ได้นะทีมงานพี่นิยดาเสนีมโนใหม่นะฮะรองในการจัดการจ
1: ้า
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เพราะว่างงาน6เดือนเนี่ยขอรวมไปเลยด้วยได้ไหมคะว่าจะทำยังไงจ
0: ้
1: ะ
0: ได้แต่ปุ๊กขอถามหน่อยเขา
1: ใช้อ่ะ
0: จ้ะเขาถูกออกจากงานตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพี่สุภา
1: เดือนกุมภาค่ะต้นเดือนเลย
0: ที่ผ่านมาเหรอมีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาโอ้สี่เดือนแล้วนะใช่ไหมคะประมาณสี่เดือนเอาได้แต่ว่ายังไม่เคยไปติดต่อที่ประกันสังคมอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: ไอตัวว่างงานยังไม่เขาไม่ได้ไปไหนที่จะเขาเดินไม่ไหวอะหมดแรง
0: พูดถามหน่อยแล้วลูกสาวเขาเก้าขวบอยู่กับใครอะพี
1: ่เขาก็อยู่กับแม่ลูกห้องเช่าเนี่ย
0: แล้วลูกเขาจะได้ไปโรงเรียนไหมเนี่ยเด็ก9ขวบนี่เดี๋ยวจะเปิดตอนนี้เปิดเรียนแล้วลูกเขาได้ไปโรงเรียนไหมฮะ
1: เขาย้ายโรงเรียนจากศูนย์เมืองมาพระอุปถัมภ์

0: แล้วแล้วเขาเด็กได้ไปโรงเรียนใช่ไหม
1: ก็ไปมั่งไม่ไปมั่งแม่ป่วยก็ต้องไปเฝ้าแม่ทำอะไรได้ไม่ได้
0: เลยเด็กอยู่ที่แขวงอะไรเขตอะไรตอนนี้พักอยู่ตรงไหนกันครับบ้านพี่เนี่ยค่ะบ้านเพื่อนพี่เนี่ยค่ะ
1: ดู42หมู่8ค่ะ
0: 42หมู่8ตำบลอำเภอเขตค่ะ
1: อันนี้เป็นหอพักบ้านของเราตำบลท่าซาง
0: นนทบุรีเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ท่าทรายจังหวัดสมุทรสาครอำเภอเมืองเนาะ
1: อำเภอเมือง
0: เอ๊ะแล้วเขามีญาติที่น้องอยู่ที่ขอนแก่นอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: มีค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางนู้นก็ไม่เอาเพราะว่าตอนที่นางพยาบาลเขาเดินแล้วก็พูดสายเขาไม่รับสายกันปิดกันหมดเลยอ
0: ่ะไม่เป็นไรงั้นพี่สุภาใจเย็นพี่สุภาตั้งใจฟังนะเราโชคดีมากเลยตอนนี้ถึงแม้ว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะฮะแต่ว่าโอ้โหท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสุดยอดมากท่านกำลังเดินซื้อกับข้าวอยู่ตลาดท่านบอกว่าได้ท่านพร้อมจะตอบปัญหาท่านพร้อมจะช่วยประชาชนสุดยอดนะฮะท่านรองเลขาธิการนิยดาเสนีมโนมัยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองนิยดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
0: ขอโทษนะคะขอรบกวนวันหยุดนิดหนึ่งนะคะพี่นี้
2: ค่ะไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: พอดีเรื่องนี้ปุ๊กตอบไม่ได้เรื่องยากมากคือพี่สุภาค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเพื่อนข้างหอพักเขาอะค่ะซึ่งป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล10วันนะคะพี่นิยดาแล้วไม่ได้มีการติดต่อกับโรงงานเลย10วันก็เงียบชืดเลยค่ะพอไปทีหนึ่งโรงงานเขาก็ให้ออกนะเนื่องจากไม่มีใบรับรองแพทย์มาให้เพราะว่าเขาลืมขอมาจากโรงพยาบาลนะก็เลยถูกออกจากโรงงานเนี่ยออกจากงานเนี่ยตั้งแต่ตอนกุมภาพันธ์นับล่วงมาถึงตอนนี้เนี่ยก็4เดือนแล้วเขาป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันเบาหวานทาราซีเมียคือทุกวันนี้ก็เดินไม่ค่อยไหวนะอันนี้คือตัวเพื่อนพี่สุภาเขาชื่อว่าคุณปวลิสาแล้วกรณีคุณปวลิสาเนี่ยค่ะพี่เขามีสามีเป็นรปภ.สามีเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อวันที่21ใช่ไหมพี่สุภา
1: ต้องค่ะพฤหัส21 3โมงค่ะบ่าย3
0: 21พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งเสียสามีที่เป็นรปภ.เพราะเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เขาก็ไม่แน่ใจว่าแต่สามีไม่ได้จดทะเบียนกันกับตัวคุณปวลิสานะฮะแต่มีลูกสาวด้วยกัน9ขวบคนหนึ่งเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่สามีเขาบอกว่ามีประกันสังคมอ่ะเขาไม่ได้จดทะเบียนกันจะมีโอกาสได้รับค่าเยียวยาอะไรที่สามีเสียชีวิตไหมหรือว่าลูกสาวจะมีสิทธิ์ไหมอันนี้เป็นคำถามที่สองนะฮะส่วนคำถามที่สามตอนนี้ก็คือว่าตัวของคุณปวลิสาเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเขาออกไปทำงานอะไรไม่ได้มีค่าเสียค่าอะไรนะพี่สุภาบอกค่าที่ไม่ได้ทำงานใช่ไหมออกจากงานเดือนค่าว่างงานนะคะตรงนี้พี่นิราพรแนะนำคุณสุภาเขาเป็นเพื่อนสนิทนะคะนอนห้องติดกันในห้องพักข้างหอด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะ
2: ได้คือที่เดี๋ยวอาจจะต้องเอารายละเอียดชื่อนามสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนทิ้งไว้หลังไมค์ที่คุณปุ๊กด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องไปเช็คฐานผู้กันตนก่อนว่าบริษัทแจ้งออกเป็นลักษณะไหนถ้าบริษัทแจ้งออกบอกว่าอะไรนะคะลาออกหรือขาดงานเกิน7วันน่ะอันเนี้ยจะไม่ได้สิทธิ์ถ้าขาดงานเกิน7วันนะคะจะไม่ได้สิทธิ์เรื่องว่างงานนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าละทิ้งหน้าที่ไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถไปหาหลักฐานนะคะขอให้ทางโรงพยาบาลหรือเป็นอะไรอ่ะสำเนาเวชระเบียนอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นหลักฐานไปยื่นกับนายจ้างบอกว่าเนี่ยป่วยจริงๆไม่ได้เจตนาที่จะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าถ้านายจ้างแจ้งเป็นว่าหยุดงานเกิน7วันโดยไม่ติดต่ออย่างเงี้ยค่ะถ้านายจ้างยอมมาแก้ไขข้อมูลกับประกันสังคมให้นะคะเอาข้อจริงมาแก้นะแก้ไขบอกว่านายจ้างก็ไม่รู้ว่าลูกจ้างป่วยเพราะไม่มีใบรับรองแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเนี่ยแต่ว่านายจ้างไม่ยอมจ้างงานต่ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานได้นะคะอันนี้เบื้องต้นลองเจรจากับนายจ้างดูก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยให้ทิ้งข้อมูลไว้ที่คุณปุ๊กนิดนึงแล้วเดี๋ยววันเปิดมาพรุ่งนี้จะให้น้องเช็คว่านายจ้างเขาแจ้งออกเป็นลักษณะไหนนะคะว่าเป็นละทิ้งหน้าที่หรือว่าเป็นลาออกตามปกติถ้าเกิดลาออกตามปกติเนี่ยเขาก็จะได้สิทธิ์เรื่องกรณีว่างงานเนี่ยจะ 30% เป็นเวลา90วันแต่ทีเนี้ยคุณปวลิสาเนี่ยเขาจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานก็เลยไม่แน่ใจว่าขึ้นทะเบียนเป็นหรือเปล่า
0: ยังแน่ๆเลยเพราะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลนอนเป็นไม่พี่สุภาเขาได้ขึ้นทะเบียนไว้ไหม
2: เป็นค่ะทีนี้ที่ไม่เป็นถามนิดนึง
0: เอาขึ้นไม่เป็น
2: ไม่เป็นไรถามนิดนึงคือตอนนี้กายยังสามารถที่จะแบบหางานใหม่ทำได้ไหมเพราะว่ากรณีว่างงานนะคะเงื่อนไขนึงเนี่ยก็คือต้องพร้อมที่จะทำงานด้วยถ้าไม่พร้อมที่จะทำงานเนี้ยมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้สิทธิ์เรื่องของกรณีว่างงาน
1: กำลังพูดคุยอยู
2: ่คือถ้าพร้อมที่จะทำงานเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนว่างงานสมมติกรณีจ้างเขาแจ้งเวลาออกนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์กรณีว่างงานได้นะคะแต่ถ้าไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดจะหางานเขาหางานไม่ได้เนี่ยแล้วไปปฏิเสธการทำงานนะอันนั้นน่ะก็จะไม่ได้สิทธิ์เรื่องของว่างงานไปเลยนะคะอันนี้กรณีแรกสำหรับคุณปวริษาเนาะแต่ว่าถ้าในจ้างเขาไม่ยอมแก้มีเอกสารจากโรงพยาบาลไปยืนยันแล้วเขาไม่แก้หรืออะไรเนี่ยแล้วอาจจะต้องไปคุยกับทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงที่ดูแลโดยอีกหน่วยงานนึงนะคะก็ให้ไปหาลือเขานิดนึงว่าอันเนี้ยจะสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะแต่ถ้าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกรณีว่างงานอย่างที่ว่าแล้วทีนี้ตัวคุณปวิสาเนี่ยเขาเป็นผู้ประกันตนใช่ไหมแล้วก็ใช้สิทธิ์เรื่องของค่ารักษาพยาบาลไปใช่ไหมคะช่วงป่วยอ่ะ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อทีนี้อีกประเด็นหนึ่งสมมติถ้าเจรจาแล้วในจ้างเขายอมรับกลับเข้าทำงานนะคะแต่ว่ายังมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวกรณีเจ็บป่วยเกิน30วันจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดนะคะอันนี้สมมติกรณีที่นายจ้างยอมรับกับเข้าทำงานเนาะแล้วใช้สิทธิ์ลาป่วยครบแล้วเนี่ยแต่นายหมอยังสั่งให้ลาต่อเนี่ย อันนั้นก็มาเบิกในเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได
0: ้
2: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวทางประกันสังคมจะเช็คให้ก่อนว่านายจ้างแจ้งออกจากงานหรือยังแจ้งเป็นสาเหตุใดนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะประสานงานทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ง่ายไว้กับคุณปุ๊กด้วยแล้วเดี๋ยวจะมีหน้าที่โทรไปแนะนำรายละเอียดอีกทีนึงนะคะทีนี้พอเคสของสามีนะคะสามีเสียชีวิตไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณปวริษานะคะลูกก็ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรถูกไหมคะ
1: จดจากสาลีพันค่ะจดจาก
2: สามีจดทะเบียนสมรส
1: ไม่สามีกับภรรยาไม่ได้จดกันแต่ว่า
0: จดรับรองบุตร
2: ถ้าจดรับรองบุตรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามียังอยู่ไหมคะ
1: ไม่อยู่ค่ะ
2: ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเสียชีวิตทั้งคู่แล้วทีนี้ถ้ากรณีนี้เนาะคุณปวริษาเนี่ยเขาสมมติเขาเป็นคนที่จัดการศพสามีเอาไปวัดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริษัทเนี่ยก็สามารถที่จะขอใบรับรองจากทางวัดได้ว่าเป็นผู้จัดการศพนะคะอันนี้ก็จะได้เกิดจากประกันสังคม
1: นะคะตอนนี้คุณดูแลหอแล้วก็ที่นี่ช่วยกันนะคะช่วยกันเป็น
0: เจ้าภาพ
2: ยังไม่เป็นไรก็ดูว่าถ้าสมมติคุณปวิสารเนี่ยเขาไปวัดทุกวันแล้วเขาช่วยแต่เขาอาจจะไม่มีแรงแต่ว่าเขาเป็นคนแบบรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยหรือเพื่อนช่วยกันส่วนหนึ่งแต่คุณบริษัทต้องคืนทีหลังหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทางวัดออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้จัดการศพได้เนี่ยคุณบริษัทก็จะได้เงินค่าจัดการศพจากประกันสังคมเนี่ย50,000นะคะแต่ว่าในเรื่องของเงินทดอย่างอื่นอะเงินเช่นพวกบำเหน็จกรณีชราภาพของสามีนะคะหรือว่าเงินส่งเคราะห์กรณีตายถ้าเกิดสามีเขาเนี่ยส่งสมทบกองทุนประกันสังคมครบ3 ปีก็จะได้เงินสงเคราะห์กรณีตายอีกก้อนหนึ่งนะคะก็ไม่เยอะมากก็ประมาณเท่ากับเท่ากับค่าจ้างเดือนครึ่งหรือไงเนี่ยนะคะจำอัตราไม่ได้นะส่วนนั้นน่ะจะได้กับทายาทตามกฎหมายก็คือตอนนี้ก็คือลูกนะคะถ้าแต่ว่าเวลาไปยื่นขอรับประโยชน์แทนที่สำนักงานประกันสังคมอ่ะจะต้องเอาหลักฐานการเสียชีวิตของพ่อแม่สามีเนี่ยไปแสดงด้วยว่าทายาทตามกฎหมายตอนนี้เหลือแค่ลูกแค่คนเดียวนะคะมีลูกกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะลูกสาว
2: ลูกสาวอายุเยอะอายุกี่
0: 9 ขวบครับพี
2: ่โอ้9ขวบอาจจะต้องมีใบรับรองเป็นผู้อนุบาลเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไปที่สำนักงานประกันสังคมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาแนะนำอยู่ตรงบริเวณไหนอะคะอยู่ตรงจังหวัดไหนคะ
0: สมุทรสาครค่ะอำเภอเมือง
2: สม
0: ุ
2: ทรสาครอำเภอเมือง
0: ตำบลท่าสา
2: ค่ะไปที่สมุทรสาครได้นะคะอันนี้ก็ไปยื่นเรื่องในเรื่องของกรณีตายก็คือจะเป็นบุตรแต่ว่าต้องแน่ใจนะคะว่ามีหนังสือ ของสามีที่รับรองบุตรว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเอาไว
0: ้
1: คุณจ๊ะขอเบรกนิดนึงพอดีสามีคนนี้เขาทำงานเป็นยามแล้วก็ผู้จัดการเขาวิ่งเรื่องให้แต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบว่าเขาวิ่งกันยังไงได้หรือไม่อะไรติดขัดตรงไหนมีบทสับอะไรยังไง
2: ก็เลยเอางี้ไม่เป็นไรถ้างั้นเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฝากชื่อนามสกุลและที่บัตรประชาชนของทั้งสามีและคุณปวิสาไว้กับรายการของคุณปุ๊กนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อประสานงานให้แล้วก็ฝากชื่อคุณอะไรนะคะ
0: สุภาค่ะเป็นผู้ประสานงานเพื่อนห้อง
2: คุณสุภาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของคุณสุภาที่สามารถติดต่อได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไว้ด้วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะต้องขอให้คุณสุภาอะไรอย่างให้คุณปวิสาคุยเองด้วยอะไรเงี้ยนะคะ
1: อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาอยู่ตรงนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวที่พี่นี่เราจะคุยไหมหรือว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่พรุ่งนี้โทรลุยรายละเอียดกันครับพี
2: ่ได้ไม่อาจจะขอคุยกับคุณปวิสานิดนึงแต่ถามเรื่องเรื่องรับรองบุตรหน่อยนึงอะค่ะ
0: งั้นขอสายคุณปวิสานิดนึง
1: สวัสดีก่อนสวัสดีจ้า
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถามนิดนึงค่ะคือสามีเนี่ยได้จดทะเบียนรับรองบุตรไว้ให้ใช่ไหมคะมีเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะ
3: ไม่มีนะคะใบรับรองบุตร
0: อ้าว
3: แต่ทะเบียนบ้านกับอะไรนี่นะหรือว่า
0: แล้วลูกใช้นามสกุลใครทุกวันนี้คุณปวริษา
3: พันสาลีพันค่ะ
0: สาลีพันคือใช้นามสกุลสามีหรือใช้นามสกุลเรา
3: ใช่ค่ะไม่ใช่นามสกุลหนูค่ะเป็นนามสกุลของสามีค่ะ
2: คืออย่างนี้นะคะกรณีที่ให้บุตรใช้นามสกุลได้นะคะต่อให้มีสูติบัตรนะฮะสูติบัตรเนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นพ่อแต่ไม่มีการไปรับรองบุตรที่อำเภออย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะ
3: แต่ว่ามันมีใบเกิดว่าเป็นอะไร
2: ใบเกิดใช้ไม่ได้ค่ะใบเกิดอะแค่ระบุว่าใครเป็นพ่อแต่พ่อเนี่ยต้องไปรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยถึงจะถือว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมายนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรสมมติถ้าจะต้องรับรองบุตรอะไรเงี้ยก็ต้องให้ไปที่ศาลเยาวชนนะคะศาลครอบครัวนะคะให้ศาลสั่งว่าผู้ตายเนี่ยเป็นกับเด็กหญิงคนนี้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเนี้ยอาศัยคำสั่งศาลได้นะคะแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากนิดนึงแล้วมันก็จะมีค่าธรรมเนียมศาลด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุตรโดยใช้สูติบัตรอย่างเดียวอันนั้นไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะ
0: ค่ะใช่
2: อันนี้เป็นตามกฎหมายของเราเลยนะคะมันต้องมีคำสั่งศาลหรือว่าต้องมีหนังสือรับรองบุตรที่ไปทำที่อำเภอนะคะ
3: ใบรับรองบุตร
0: ไม่มีใช่ไหมคะ
2: ไม่มีแสดงว่าไม่มีก็คือมีแต่ทะเบียนบ้านกับสูติบัตรเท่านั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ต้องไปดำเนินการทีหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่แบบประชาชนไว้กับรายการคุณปุ๊กก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเช็คข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวอาจจะโทรไปแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ฝากชื่อคุณสุภากับเบอร์โทรศัพท์คุณสุภาไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเบอร์โทรคุณปริสามีมีเบอร์โทรได้ไหมคะ
0: มีค่ะ
2: เอาเบอร์ของคุณปวิสาด้วยแล้วก็เบอร์คุณสุภาด้วยนะคะเผื่อว่ามีอะไรก็จะได้ทางเบอร์นี้ไม่ติดจะได้ใช้อีกเบอร์นึงได้นะคะ
0: ค่ะพี่สุภาคะเดี๋ยวพี่สุภาอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวคุยกับทีมงานเราหลังไมค์นิดหนึ่งเดี๋ยวขอรายละเอียดทั้งหมดเลยที่พี่นิราแจ้งไว้นะอย่าเพิ่งวางสายนะฮะขอทีมงานรับสายของพี่สุภาหลังไมค์นิดนึงนะคะโอ้โหเรื่องนี้หลายประเด็นเหมือนกันนะพี่นิยดาทั้งสามีด้วยทั้งตัวเขาเองด้วยนะฮะ
2: ใช่ค่ะแต่จริงๆต้องเจรจากับนายจ้างดีๆเพราะว่าบางทีนายจ้างเขาไม่รู้จริงๆว่าเราเกิดเหตุอะไรก็หายไปซะยืดๆอย่างนั้นนะคะ
0: ไม่มีเอกสาร
2: ไปติดต่อเขาก็แบบแจ้งออกเราเรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเอกสารหลักฐานแล้วก็ถามเขาเนี่ยค่ะคุยกันดีๆในจ้างบางรายก็ใจดีอะนะคะบางรายเขาก็ยอมแบบอ๋อโอเคไม่รู้เดี๋ยวแจ้งขอเปลี่ยนข้อมูลที่ประกันสังคมให้พอลูกจ้างบางทีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาทำไม่ไหวเขาขอลาออกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนายจ้างก็จะแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เรามาจากที่ละทิ้งหน้าที่ก็มาเป็นแจ้งออกก็ได้อะนะนะคะอันนี้ต้องเจรจากับนายจ้างอีกทีนึงแต่เดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อน
0: ได้เลยได้เลยค่ะ เดี๋ยวทางรายการจะส่งข้อมูลให้พี่นิยดาอีกครั้งนึงโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะวันหยุดอยู่ซื้อของจ่ายตลาดอยู่ไปรบกวนนะฮะขออภัยอย่างยิ่งเลย
2: ไม่เป็นไรด้วยความยินด
0: ี
2: ค่ะฝากPR เรื่องการลงทะเบ
0: ีย
2: นใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะตอนนี้อยู่กำลังอยู่ในช่วงที่ให้ผู้กันตนแล้วก็นายจ้างเนี่ยลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเดือนกันยายนนะคะเราจะจัดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างในวันที่27กันยายนนี้นะคะนั้นช่วงนี้จะเป็นการให้ลงทะเบียนเพื่อที่จะขอใช้สิทธิ์โดยที่เหตุที่ต้องลงทะเบียนนะคะเนื่องจากว่าเราจะให้ความสะดวกกับผู้กันตนในการไปใช้สิทธิ์ก็คือให้ระบุได้เลยว่าอยากไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอไหนนะคะเราให้ระบุเป็นระดับอำเภอก่อนนะคะยังไม่ได้เป็นที่สถานที่เพราะเดี๋ยวเราต้องดูจำนวนว่ามีคนลงทะเบียนขอไปใช้สิทธิ์ที่อำเภอนี้กี่รายเราจะได้จัดหาสถานที่ให้เหมาะสมค่ะนะคะแต่ว่าก็คาดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสะดวกเช่นศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นก็สามารถลงทะเบียนได้ผ่านSSO Plus เลยนะคะถ้าท่านใดดาวน์โหลด SSO Plus ของเราแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่าน SSO Plus ได้เลยสำหรับผู้ประกันตนนะคะแต่ของนายจ้างเนี่ยเราให้ลงทะเบียนออนไลน์ช่องทาง e-service เท่านั้นนะคะผู้ประกันตนออนไลน์ได้2ช่องทางก็
0: ค
2: ือ e-service ผ่านเว็บไซต์นะคะกับแอปพลิเคชันบนมือถือก็คือ SSO Plus นะคะหรือถ้าไม่สะดวกทำออนไลน์ไม่เป็นเลยก็ไปที่สำนักงานประกันสังคมได้นะคะ
0: อันนี้คือยังมีเวลาอยู่เอ๊ะลงทะเบียนนี่เขากำหนดไหมคะว่าต้องภายในเมื่อไหร่ครับพี่นิยดาคะ
2: เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นลงทะเบียนวันสุดท้ายวันที่15กรกฎาคมค่ะนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แล้วก็สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ในวันที่10สิงหานะคะทีนี้รบกวนประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงเวลาลงทะเบียนนะคะเราจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะกดยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิ์อ่ะตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะส่ง SMS ไปแจ้งว่าได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอวันที่10สิงหาเนี่ยจะมี SMS ไปแจ้งในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ว่าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือไปเอาเบอร์คนอื่นมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมนะคะนั้นก็ก่อนยืนยันการใช้สิทธิ์ให้ตรวจเบอร์โทรศัพท์ดีๆด้วยนะคะ
0: ค่ะที่สำคัญก็คือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวประกันสังคมจะอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะคือเวลาเขาเลือกเขาจะเลือกจากที่เราพักอาศัยจริงไม่ได้ให้ไปเลือกตามภูมิลำเนาถูกไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะคือสะดวกมากเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยสถานประกอบการเนี่ยอยู่กรุงเทพแต่ตัวเนี่ยไปทำงานที่สมมติอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็ไปลงทะเบียนบอกขอใช้สิทธิ์ที่ขอนแก่นได้เลยค่ะแม้ว่าสถานประกอบการจะสำนักงานจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพแต่ถูกส่งไปประจำทางงานต่างจังหวัดก็ไปเลือกใช้สิทธิ์ที่ต่างจังหวัดได้เลย
0: ไม่ต้องห่วงว่าเราบัตรประชาชนหนูอยู่จังหวัดสุรินทร์อย่างนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยไม่มีปัญหาเลย
2: ไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องตามบัตรประชาชนเลยค่ะเอาที่สะดวกเลยค่ะหรือว่าช่วงนั้นไปเที่ยวที่วางแผนไว้นะคะไปเที่ยวภูเก็ตพอดีนั้นขอไปใช้สิทธิ์ที่ภูเก็ตก็ไม่ว่ากันค่ะ
0: ทุกว่าอย่างนั้นเราอย่าใช้คำว่าแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเอาว่าเอาที่สบายใจเลยค่ะตามที่สบายใจถ้าบอกไปเที่ยวก็เอาที่ที่เราวางแผนจะไปขนาดนั้นนะแต่พวกขออนุญาตถามนิดหนึ่งคำถามสุดท้ายเลยค่ะพี่นี่ดาว่าการที่เราต้องไปเลือกตั้งเนี่ยนะบอร์ดของประกันสังคมนะฮะมันสำคัญขนาดไหนยังไงเนี่ยฮะบางคนก็บอกเราไม่ไปเลือกสักคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมั้งไม่เป็นอะไรมั้งมันสำคัญไหมครับพี่
2: คือจริงๆเนี่ยบอร์ดประกันสังคมนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกท่านนะคะซึ่งทางบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายนะคะแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนนะคะหรือในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดดอกผลเพื่อที่จะเอามาเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้กันตนโดยที่อาจจะไม่ต้องเก็บเรียกอัตราเงินสมทบเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่นะคะที่มีคนที่ท่านคิดว่าเป็นที่ไว้วางใจที่จะมาเข้ามาช่วยบริหารกองทุนประกันสังคมนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีสิทธิ์เลือกผู้แทนของตัวเองเข้ามาบริหารกองทุนนะคะนะคะจะได้ทำให้ช่วยพัฒนากองทุนประกันสังคมไปด้วยกันด้วยนะคะ
0: เอาละเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะหมดเขต15กรกฎาคมน
2: ี้
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันย้ำเป็นระยะขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะท่านรองนิยดาเสนีมโนมัยขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ นี่เห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณนะการให้บริการประชาชนวันนี้วันหยุดไม่เป็นไรนะเราขอโทษนะที่ต้องโทรไปรบกวนว่าทุกร้อนของประชาชนนะและอย่างหนึ่งท่านนิยดาก็น่ารักมากนะท่านรองนิยดาจะบอกไม่มีปัญหาเลยโทรมาเมื่อไหร่ยังไงก็ได้ถ้าท่านอยู่ในจุดที่สะดวกท่านพร้อมให้คำตอบท่านพร้อมตอบคำถามวันนี้ท่านบอกว่าท่านไปจ่ายตลาดอยู่นะฮะเราโทรไปท่านบอกเดี๋ยวพี่หาที่เงียบๆก่อนทีมงานหลังไมค์บอกท่านบอกขอหาที่เงียบๆไม่มีเสียงคนคุยกันก่อนนะเอาละเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังทุกปัญหาต้องมีทางออกนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ทุกข์ร้อนใจอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเนี่ยปากท้องก็ดีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรื่องของสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาก็ปรึกษากันเข้ามาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ฤดูฝนมาแล้วเป็นห่วงมากๆเลยนะเป็นห่วงกลัวน้ำท่วมด้วยกลัวเรื่องลมพายุกระโชกแรงด้วยแล้วก็ทั้งในส่วนของป้ายโฆษณาหลังคาอะไรต่างๆกิ่งไม้ระมัดระวังกันด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูความแข็งแรงนะดูความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคุณผู้ฟังในกรณีเสาไฟสายสัญญาณนะฮะเหล่านี้พบเห็นตรงไหนดูไม่ค่อยปลอดภัยนี่ขอให้รีบแจ้งเข้ามาเลยทางรายการเราจะได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับพุกย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
4: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกอัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะเราอยู่กันนะฮะคุณผู้ฟังค่ะทุกวันพุธพฤหัสศุกร์ต่อเสาร์อาทิตย์เลย5วันต่อสัปดาห์4โมงถึง5โมงเย็นกับเรื่องราวทุกร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสารพัดปัญหาว่าอย่างนั้นนะเราจะเดินหน้าร่วมแก้ไขกันนะฮะป้ารำดวนค่ะบอกว่าอยากจะขอถังออกซิเจนให้กับลูกป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วนะคะน้ำท่วมปอดหายใจไม่สะดวกนะป้ารำดวนจ๋าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: ป้ารำดวนอยู่เขตไหนอยู่เขตไหนคะตอนนี
1: ้นะป้ารำดวนมารับยาเบาหวานที่ลพบุรีแต่ว่าบ้านลูกสาวที่อยู่กันนะอยู่รังสิตค่ะ
0: ชัดเจนมากโอ้ผู้ป่วยอยู่คลองหลวงนะอยู่อำเภอคลองหลวงนะตำบลคลองหนึ่งนะละแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลจ๊ะ
1: เขาตอนนี้ก็โทรไปคุยกันก็บอกว่าอยู่บ้านนะ
0: อยู่บ้านแล้วนะ
1: แต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยก็โทรไปคุยก็บอกว่าเอ้าเข้าโรงพยาบาลแต่เขาออกมาแล้วค่ะ
0: แล้วเรื่องของถังออกซิเจนเนี่ยคุณหมอให้ใช้หรือว่ายังไงจ๊ะ
1: หมอก็ยังไม่ได้ให้ใช้หรอกแต่เขาพูดบอกว่าเขาเคยพูดกับลูกสาวตอนที่นอนรักษาอยู่โรงพยาบาล นะ
0: ว่า
1: เขาบอกรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นมากพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อ
0: เหรอ
1: เขาบอกว่าทำอะไรก็ต้องระวังตัวเองนะว่าหัวใจตัวเองแย่แล้ว
0: จ้ะอันนี้หมอบอกเลยจ้ะ
1: จ้ะ
0: หมอบอกหรือเราบอกกันเองคะเนี่ยหมอบอก
1: ไม่
0: ใช่อย่างนั้นเลยจ้ะ
1: หมอบอกคนป่วยแต
0: ่
1: ทีนี้ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากก็พอว่าพอจะทำงานไหวก็ออกจากโรงพยาบาลไปทำงานพอไปทำงานแล้วหัวหน้าที่ทำงานบอกว่าเธอน่ะลาป่วยมากทำงานไม่ได้แล้วต้องลาออกเออก็งง
0: งั้นตอนนี้เนี่ยปุ๊กถามป้าลำดวนสิ่งที่ป้าลำดวนอยากจะขอก็คือขอถังออกซิเจนเอาไว้ให้ลูกสาวใช่ไหมฮะเวลากลับมาพักผ่อนที่บ้านถูกไหมแล้วลูกสาวป้าลำดวนเขามีสามีมีใครเลี้ยงดูอยู่ไหมตอนนี้เขาอยู่กับใคร
1: เขาไม่ได้แต่งงานค่ะ
0: สาวโสดคนเดียวอายุเท่าไหร่จ๊ะ
1: 49อยู่กับพ่อ2คน
0: อ๋อแล้วเขามี
1: เป็นคนป่วยทั้งคู่
0: อ๋อแล้วพุกถามหน่อยแล้วแสดงว่าตอนนี้ลูกสาวไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้ทำแล้วค่ะ
0: ไม่ได้ทำงานมากี่เดือนแล้วจ๊ะ
1: ออกมาได้ประมาณเดือนนึงเนี้ย
0: หนึ่งเดือนแล้วเขาได้ค่าชดเชยค่าเยียวยาค่าว่างงานอะไรบ้างไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าคุณลาบ่อยคุณลาเยอะเขาบอกออกงานอย่างเดียวเขาไม่มีอะไรให้
0: อ
1: ๋
0: อเลยจ๊ะ
1: แล้วเขาก็เป็นคนดูแลในบ้านคนเดียว อยู่กับพ่อสองคนพ่อตอนนี้ก็กำลังฟอกไตได้หนึ่งเดือนแล้วก็ช่วยกันดูแลคนป่วยแต่คนป่วยอยู่กันสองคนช่วยกันดูแลคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยคุณแม่ก็ไปเลี้ยงหลานอยู่บางใหญ่เลี้ยงลูกของลูกสาวแล้วแต่ว่าขอเข้ามาเอายาที่ลพบุรีก็คือว่าอยากมาดูบ้านมั่งบ้านอยู่ลพบุรีค่ะ
0: แสดงว่ามีลูกหลายคนใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่มีแค่น้องคนนี้ใช่ไหมป้าลำดวน
1: ใช่คือว่าน้องคนเนี้ยเป็นลูกติดแฟนมาแฟนเขามีกัน3คนพี่น้องแล้วของป้าลำดวนเนี่ยมี2คนแต่เสียไปแล้ว1คน
0: เหลือ4คน
1: จ้ะเหลือ4คนแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงลูกสาวป้าลำดวนเขาอยู่บางใหญ
0: ่จ้า
1: แล้วทีนี้เขาก็เอาป้าไปเลี้ยงลูกเขาที่นู่น
0: เข้าใจ
1: แล้วทีนี้เอ๊เขาก็อยู่กับพ่อเขา2คนตอนนี้ออกงานมาแล้วเนี่ยก็อยู่กันมาตลอดแหละ2คนแล้วลูกชาย2คนนั้นเขาก็มีครอบครัวนอกจากว่าอย่างสมมุติว่าถ้าลูกสาวเนี่ยเข้าโรงพยาบาลคนที่2อ่ะก็ต้องไปเฝ้าลูกสาวนะแล้วทีนี้ก็คุณพ่ออ่ะอยู่บ้านนี้ก็ลูกชายคนโตก็มาดู
0: เข้าใจแล้วแสดงว่าโดยหลักการเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือกันอยู่ในกลุ่มพี่น้องนะคุณพ่อก็ยังได้มาดูแลกันตามความเหมาะสมแต่ถ้าถามว่ามีฐานะดีไหมก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะทำงานหาเงินไม่ได้เนาะต้องอาศัยการจุนเจือจากพี่น้องในเรื่องของถังออกซิเจนเนี่ยเดี๋ยวพวกถามนิดนึงเขาอยู่บ้านของเขาเองใช่ไหมหรือบ้านเช่าเขาเนี่ย
1: อยู่บ้านตัวเองค่ะ
0: เอามีบ้านของตัวเองอยู่เนาะถ ถังออกซิเจนเดี๋ยวปุ๊กดูให้คือโดยหลักการเนี่ยเขาจะให้คนที่มีฐานะลำบากยากจนยากไร้ปุ๊กไม่แน่ใจว่ากรณีของป้าลำดวนเนี่ยสามลูกสาวป้าลำดวนเข้าขายยากจนยากไร้ไหมหรือว่าลำบากแต่ไม่ถึงขั้นยากจนยากไร้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ายังมีญาติพี่น้องอุปการะดูแลแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาเป็นคนให้เนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเข้าขายหรือเปล่าไม่รู้นะป้าลำดวนนะและอย่างหนึ่งแพทย์ก็ยังไม่ได้บอกให้ใช้ใช่ไหมหมอยังไม่ได้สั่งให้ใช้ใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: กระทันหันเกินไง
0: แค่เตรียมคิดไว้ใช่ไหมแต่หมอยังไม่ได้สั่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นพวกว่ารอให้หมอสั่งก่อนดีกว่าไหมถ้าหมอยังไม่ได้สั่งเราก็รอก่อนดีไหมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยปุ๊กจะได้อาศัยช่วงเวลานี้เนี่ยคุยกับคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยว่าถ้ากรณีนี้เขาจะพิจารณาให้ไหมดีไหมจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราคุยกับลูกสาวแล้วจะเกิดลูกสาวเขาไปคุยกับคุณหมอได้ไหมคะ
0: ก็ต้องถามหมอให้หมอบอกก่อนว่าต้องใช้ไหมถ้าหมอบอกว่าต้องใช้นั่นก็คือโอเคเข้าใจแล้วว่ามีความจำเป็นแต่ก็ต้องถามคนที่เขาให้ด้วยนะว่าเขาพิจารณาแล้วเขาว่ามันเข้าข่ายลำบากยากจนไหมถ้าไม่ลำบากยากจนเขาก็ไม่ได้ให้อ่ะน้องป้าลำดวนนะเขาจะให้คนที่ลำบากยากจนก่อนนะจ๊ะ
1: ก็ตรงนั้นทำงานก็มีเงินเดือนก็มีใช้กันไปเดือนหนึ่งอ่ะแต่ตอนนี้ออกงานแล้วก็
0: อาจจะลำบากเน
1: า
0: ะยากจนขอบคุณมากป้าลำดวนนะที่ปรึกษาเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวขอปรึกษาคนที่เขาจะให้ก่อนว่าเขาพิจารณายังไงแล้วก็ให้ลูกสาวป้าลำดวนคุยกับหมอก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่อีกสายหนึ่งแล้วกันคุณลุงหลวงอายุ84ปีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปรึกษาว่าลูกชายนำสิทธิ์ของตัวเองไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากลูกชายเกษียณอายุเราสามารถคืนสิทธิ์ได้หรือไม่กลัวมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะลุงหลวงคะ
2: ใช่ขอบคุณมากครับคุณรอดูมาครับ
0: จ้ะ
2: คือลูกชายจะผมเกษียณเดือนกันยานี้แล้ว
0: อ๋อจ้ะ
2: เอาใช้บิดาไปเป็นรถติดกับผู้พิการด้วย
0: อ๋อ
2: ผมจ่ายสองติดเลย
0: จ้ะ
2: ตอนนี้บัตรสวัสดิการเนี่ยเขาจะให้ขึ้นวันนี้ถึงวันที่21เนี่ยเขามีข้อแม้มาอีกข้อนึงเขาบอกว่าคนที่เอาบัตรเอาเราสิทธิ์เราไปให้ลูกชายลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากรเนี่ย
0: จะ
2: ไม่ได้อีกข้อนี
0: ้
2: ปกติแล้วผมได้มาแล้ว9 ปี
0: จ้า
2: บัตรสวัสดิการเนี่ย9 ปีมาปีนี้เขามีข้อ
0: ก็เลยไม่ได้
2: อีกข้อนึง
0: ก็ไม่ได้แล้วคำถามลุงถามว่าอะไรลุงจะถามปุ๊กว่ายังไงจ้า
2: คำถามว่าลูกก็จะปลดกันยานี้ลูกแหวกอยากจะคืนติด
0: แต่ว่ากันยามันก็หลังจากที่เขาให้ลงทะเบียนแล้วนี่ใช่ไหมจ้า
2: ลงทะเบียนวันที่4พรุ่งนี้แต่ยังไม่ได้ไปลง
0: เอาละตอนนี้นะคะคุณลุงเรามีเวลาเหลือนิดหนึ่งแต่น่าจะทันทางรายการกำลังประสานงานไปยังท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะนะฮะท่านน่าจะพอตอบคำถามคุณลุงได้เดี๋ยวไปตอบคำถามด้วยกันเลยเนาะทีมงานหลังไมค์เอาหน้าไมค์ด้วยค่ะคนอื่นจะได้ฟังด้วยนะท่านรอพงศ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะเดี๋ยวเราขอปรึกษาท่านด้วยกันจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะฮะในกรณีเช่นนี้แต่เดี๋ยวก่อนปุ๊กถามก่อนลูกชาย4กันยานี้ก็จะเกษียณถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: เอา4กันยานี้นะเอางี้คุณลุงขาเดี๋ยวปุ๊กขอติดพรุ่งนี้ปกติคุณลุงฟังรายการปุ๊กทุกวันไหมคะ
2: ฟังทุกวันเลยแหละ
0: งั้นขอนัดออกอากาศพรุ่งนี้เย็นลุงเข้าสายปุ๊กทีหนึ่งนะเดี๋ยวปุ๊กติดต่อรองโฆษกผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังมาตอบให้เลยนะจ๊ะ
2: ผมจะให้ลูกเขาไปดำเนินการที่เอกรมยังไงได้ก่อนจะผมจะได้ไปยืนยันเมื่อไหร่ก็ได้
0: จุ๋มจุ๋มเดี๋ยวปุ๊กบอกทีมงานหลังไมค์ก่อนพรุ่งนี้เขาลงทะเบียนวันสุดท้ายเหรอลุงไม่ใช่นี
2: ่คือเริ่มยืนยันตัวยืนยันสิทธ
0: ิ์เออเหรอคะยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายพรุ่งนี้เหรอคะลุงไม่ใช่หมดไปแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่สุดท้ายเริ่มพรุ่งนี้ถึง21
0: อ๋อยังมีเวลาอยู่โอเคงั้นพรุ่งนี้บ่าย16:10 นนะลุงนะเดี๋ยวปุ๊กโทรหาลุงอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ
2: บ่าย16:10เนาะ
0: จ้ะ
2: โอ้โทรมาแล้วก็พรุ่งนี้ให้ลูกเขาไปสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เขาไปยกเลิกถ้าอย่างไรแล้วผมจะมาคุยอีกทีนะ
0: รับทราบปฏิบัติค่ะตามนั้นเลยค่ะลุงเรานัดกันแล้วห้ามพลาดนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างกรณีคุณลุงนี่ก็เตรียมไว้เลยนะครับพรุ่งนี้4 โมงเย็นโทรศัพท์เข้ามาเลยเดี๋ยวมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้แน่นอน ฝากพี่จุงกับน้องนิกนะสองท่านทีมงานของเราประสานงานไว้รอแล้วก็ใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวพอจบรายการแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอายังโทรมาได้นะฮะ0817159551-3ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมสอบเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ปวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
5: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนเพื่อกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
6: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวประจำวันพุธที่3มิถุนายน2569ครับวันนี้เป็น1วันสำคัญนะครับเรื่องของหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้เรื่องราวของพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังติดตามผ่านทางรายการครับแน่นอนจับประเด็นเป็นข่าววันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนวันนี้ก็ได้ติดตามรายการกันตลอดทั้งวันเลยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz AM 1467 kHz แล้วก็ยังมีวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับทางโซเชียลมีเดียของเราวันนี้ก็คึกคักนะครับแน่นอนหลายคนที่ติดตามหลายคนที่ทักทายหลายคนที่เป็นกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆมาตั้งแต่ต้นรายการเลยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทักทายทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับบอกไว้เลยตั้งแต่ต้นรายการ02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับวันนี้เป็นวันหยุดสำคัญนะครับเชื่อว่าหลายคนก็หยุดพักผ่อนอยู่กับทั้งครอบครัวนะครับวันนี้ก็มีการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีมงานของเราวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ช่างเทคนิคคุณสุวิทย์โสมนัสครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณอัคเดชคำพีระอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันใครที่เข้ามาในรายการแล้วนะครับอย่าลืมเลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับทั้งในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงใน TikTok ด้วยตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วเห็นบรรยากาศของTikTok แล้วกดแชร์ให้ด้วยอย่างเช่นคุณประวีณานะครับทักทายมาในวันนี้ด้วยแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณยายด้วยที่เป็นแฟนรายการประจำนะครับก็ทักทายกันเข้ามาหลังไมค์นะครับวันนี้บอกไปแล้วมีข้อความส่งมาเพื่อที่จะพูดคุยกันนะครับวันนี้มีคุณเจริญชัยสวัสดีครับคุณบอลฟังจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้รอเลยครับอยากฟังข่าวเรื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับได้เลยใครที่รออยู่คุณเฉลิมชัยอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าแชร์แล้วบอกมาด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับคุณอเนกคลิกไทยนะครับวันนี้สติ๊กเกอร์มารัวๆเลยคุณวิสมัยมารายงานหรือยังแล้วก็แชร์หรือยังครับรวมถึงคุณสุรชัยด้วยที่เป็นแฟนประจำนะครับแล้วก็ป้าติ๋วด้วยนะครับก็อย่าลืมทักทายแล้วก็รายงานตัวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแต่อย่างที่บอลนำเรียนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษารัฐบาลครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569แน่นอนครับมีหลายเรื่องราวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ก็จะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับช่วงเวลา 7:00 นครับณท้องสนามหลวงโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีครับประกอบด้วยองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับเรื่องของการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มครับในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันพุธที่3มิถุนายน2569เวลา 19:29 ณท้องสนามหลวงครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะครับมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่3มิถุนายน2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลสำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับการจัดกิจกรรมจิตอาสามีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลในเดือนมิถุนายน2569ตามความเหมาะสมโดยประสานงานกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและสำนักงานจิตอาสาภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายมาดูในส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนก็ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลครับแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับสำหรับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยหลายคนก็มีข้อความทรงพระเจริญนะครับมากมายส่งเข้ามาผ่านทางเพจของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมากมายวันนี้ขอพระ ระคุณมากๆนะครับทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะครับพี่ติมคลองเตยสวัสดีครับน้องสกันวันนี้มาให้กำลังใจเรียบร้อยใครยังไม่ได้ให้กำลังใจอย่าลืม1แชร์นะครับกดถูกใจ1แล้วก็พิมพ์ข้อความมานะครับให้กำลังใจกันวันนี้มีจาก3พลานครับคุณบาซิโร่นะครับบอก3พลานร้อนๆๆๆนี่นะครับแล้วก็หนุ่มเพชรภูไทยครับทรงพระเจริญนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับก็บอกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนี่นะครับก็ส่งข้อความมานะครับทรงพระเจริญมากมายเหลือเกินครับที่ส่งเข้ามานะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยทีเดียวนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยหลายๆคนรออยู่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับอย่างที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แน่นอนเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้คุณผู้ฟังติดตามคุณผู้ฟังรออยู่แล้วก็อยากได้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีหลายแต่หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับวันนี้ชี้แจงหลายๆประเด็นเลยที่หลายๆคนติดตามข่าวเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วก็แชร์ไลฟ์ด้วยนะครับท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นครับที่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของกรณีของการนำชื่อบิดา

ข้อที่เป็นข้อกังวลใจอยู่แล้วก็มีข้อซับซับกันอยู่บอกมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางรายเขาใช้คำว่าบางรายนะไม่ได้เป็นผู้ที่เดือดร้อนนะครับจริงๆนะครับก็ใช้ชีวิตแบบที่เราก็รู้กันอ่ะเอาบอกว่าถือบัตรคนจนบางคนพูดเลยว่าถือบัตรคนจนไม่ได้จนจริงเรื่องนี้ครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเรื่องเหล่านี้เยอะมากๆจริงๆทั้งเศรษฐกิจนะครับตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังนั้นคุณผู้ฟังให้ชัดเจนเลยทางกระทรวงการคลังเนี่ยจึงได้มีการพิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดใหม่อีกครั้งอย่างละเอียดรอบคอบโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่ออะไรครับเพื่อคัดแยกกลุ่มคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปนี่เห็นไหมฮะเขามีเหตุผลนะครับคือจะเป็นการคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะที่ยากลำบากออกไปก่อนนี่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือนะครับให้ไปถึงกลุ่มบุคคลที่เขาตอนนี้เขาเดือดร้อนจริงๆนะครับที่เดือดร้อนมากๆยากลำบากที่สุดนะครับก็พยายามคัดกรองนะครับให้ถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนนะครับใครที่วันนี้นะครับอยากจะได้ก็ลองโทรมาแล้วก็อาจจะมีข้อความส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังไมค์เมื่อกี้นี้คุณหนึ่งก็แจ้งอยู่บอกว่าบางคนบอกว่ารอบที่แล้วไม่ได้เลยแล้วเดือดร้อนส่วนหนึ่งเลยเจอปัญหานี้บอกรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ยากลำบากเดือดร้อนเหลือเกินโทรมานะครับโทรมาแจ้งหลังไมค์จะได้ช่วยกันประสานเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับมีประมาณคร่าวๆนะมีประมาณ 13.18 ล้านรายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ย้ำพรุ่งนี้วันย้ำอีกครั้งนึงนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับรายเดิมคนที่มีบัตรอ่ะเอาง่ายๆว่าคนที่มีบัตรเดิมก่อนนะคนที่มีบัตรเดิมก่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก่อนพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับ2569คุณผู้ฟังแล้วถามมันว่าอ้าวคุณผู้ฟังแล้วจะยืนยันผ่านช่องทางไหนบ้างอ่ะกระดาษปากกาจดเลยนะครับที่จะยืนยันในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก่อนนะที่จะต้องเริ่มยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทั้งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือไปเลยครับบางคนบอกว่าคุณลุงคุณป้าบอกทำไม่เป็นไปธนาคารดีกว่าได้ครับไปธนาคารเลยพรุ่งนี้นะครับไปกันตั้งแต่เช้าเลยมีสาขาของธนาคารรัฐ5แห่งที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับมีธนาคารไหนบ้างอ่ะจดไว้1เลยธนาคารออมสินนะครับ2ธนาคารกรุงไทยนี่คือธนาคารแห่งรัฐหมดเลยนะธนาคารของรัฐหมดเลย3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับ4ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็5ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก14ล้านคนก็จะเริ่มใช้คำว่าเริ่มนะเริ่มยืนยันตัวตนได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับนี่ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบที่เรียกว่าหลายคนที่ถามมานะครับแล้วก็วิธีการยังไงนะครับก็อย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปเอามาดูอีกกลุ่มนึงนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ถามมานะครับแล้วก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ชี้แจงกรณีหนึ่งเรื่องกรณีเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่มีการใช้ชื่อบิดาคือคุณพ่อมารดาคือคุณแม่เนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีบอกจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันครับว่าต้องการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสำคัญเลยตอนนี้คือเรื่องของการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ท่านก็บอกชัดเจนอย่างที่ย้ำกันนะครับการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทั้งตรวจสอบในการทั้งคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์

0: อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมาคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันก็มีข้อร้องเรียนปรากฏมากมายเหลือเกินครับบอกว่าผู้ถือบัตรบางรายใช้คำว่าบางรายนะบางรายเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงแต่ว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะเป็นการยืนยันตัวตนในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็มีหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อที่จะได้มีการลงรายละเอียดกันในส่วนนี้นะครับส่งเข้ามานะครับใครที่มีความยากลำบากยังไงโทรมาแจ้งมานะครับเดี๋ยวจะได้ช่วยกันประสานเพราะแน่นอนเราเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้กับผู้ที่ยากลำบากในห้วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับเบอร์โทรศัพท์ฝากไว้หลังไมค์นะครับอันไหนที่สวทช่วยได้ก็ยินดีแล้วก็ขอเป็นส่วนกลางนะครับขอเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกอีกครั้งนึง02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721อย่างเช่นนะครับตัวอย่างคุณณัฐยาปทุมธานีบอกลูกชายเป็นเด็กพิการครับอยากให้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการลงทะเบียนถ้าเกิดว่าเดินทางไปอาจจะยากลำบากนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะประสานให้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่ารอบนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่เลยนะครับไปดูเลยว่าใครยากลำบากแค่ไหนใครเดือดร้อนแค่ไหนทิ้งพิกัดเอาไว้นะครับคุณณัฐยาปทุมธานีครับทิ้งเอาไว้เลยจุดไหนนะครับบางทีน้องก็เป็นเด็กพิเศษนะครับก็จะดูแลกันนะครับจะช่วยกันเต็มที่นะครับเพราะว่ายากลำบากในห้วงเวลานี้นะครับตรงไหนที่ทางสวทดูแลได้เป็นสื่อกลางได้พร้อมเต็มที่ทีมงานของเราพร้อมมากๆที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับมาดูอีกเรื่องนึงมีการฝากเตือนมาคุณผู้ฟังเห็นเยอะเหมือนกันนะครับที่เป็นประเด็นนี้กันอยู่ล่าสุดรัฐบาลเตือนเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยพลัสบางคนนะมีการนำไปเป็นการแลกเงินสดเรื่องนี้ห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดเพราะถ้าไปแลกปุ๊บคุณผู้ฟังครับเขามีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษจำคุก3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับบอกรัฐบาลเตือนร้านค้าและก็ประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำนะครับห้ามนำสิทธิ์จากโครงการนี้เนี่ยไปแลกเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะครับเรื่องนี้เน้นย้ำเลยการนำสิทธิ์ของโครงการเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่รับแลกแล้วก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วก็เป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้นะครับมีโทษตามมาตรา341รัฐบาลสั่งการให้มีการติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีความผิดนะครับจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและก็ต้องชดเชยเงินคืนรัฐนอกจากนี้ครับผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดนะครับจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหากใครที่พบเห็นนะครับหากใครที่พบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวนะครับที่เข้าข่ายดังกล่าวเหล่านี้แจ้งได้เลยครับที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์1569สายด่วนกระทรวงการคลังครับเบอร์โทร02-273-9020ต่อ3697นะครับแล้วก็แจ้งได้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเหล่านี้นะครับเพื่อที่มีการแจ้งประสานข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับจากเรื่องราวนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งนะครับในตะวันออกกลางแล้วก็ปัญหาเรื่องของพลังงานมุ่งเน้นบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อม ้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศภาครัฐช่วยสูงสุด 60% นะครับประชาชนจ่ายเอง 40% นะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าใช้เรื่องของการไปแลกเงินสดโดยเด็ดขาดเรื่องนี้ผิดกฎหมายครับมีความผิดฐานช่อโกงจำคุก3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เตือนกันเลยสำหรับคนที่เรียกว่านำเรื่องของสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดห้ามเด็ดขาดนะครับมีความผิดฐานช่อโกงนะครับจำคุกสูงสุด3ปีหรือปรับสูงสุดเนี่ย 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่เดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกรได้ทำรงเอกอนงวัชรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทิรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
7: อ
0: กลับมาแล้วครับ17:33 นครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่ด้วยกันเย็นๆแบบนี้วันนี้เป็นวันหยุดด้วยวันสำคัญนะครับของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยวันนี้ครับเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับหลายๆคนที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็มีเรื่องราวของการส่งข้อความมาขอพระองค์ทรงพระเจริญมากมายเหลือเกินครับก็ขอพระคุณมากๆที่วันนี้ติดตามกันจากหลากหลายพื้นที่นะครับมีจากนครปฐมครับคุณศรีนะครับส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอย่างเช่นผู้พิการนะครับกลุ่มเปราะบางบางท่านบางคนก็เดินทางไปเรื่องของการยืนยันตัวตนในวันพรุ่งนี้ไม่สะดวกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการประสานให้ในส่วนที่เดือดร้อนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่นึกถึงนะครับแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวทของเราที่ติดตามกันอยู่ครับทางด้านของ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มี FM 105 เมกะเฮิรตซ์ด้วยรวมถึงทาง AM ครับ819 กิโลเฮิรตซ์891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี1467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับใครที่ติดตามอยู่ที่ไหนนะครับก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้เลยในเพจของสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องราวเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแบบครอบคลุมครบถ้วนในทุกมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนคุณผู้ฟังจำได้ไหมถ้าย้อนไปในสมัยก่อนนะครับนักเรียนเราเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับล่าสุดนี่เดินหน้านะครับเดินหน้าในเรื่องของกระทรวงทั้งศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอวด้วยเตรียมปรับหลักสูตรนะครับหลักสูตรฐานสมรรถนะยกระดับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองและก็ภาษาไทยด้วยนี่นะครับมุ่งพัฒนาเยาวชนไทยสู่พลเมืองโลกที่มีคุณภาพทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้ร่วมกันแถลงเรื่องของทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาไทยครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของรัฐบาลโดยมุ่งยกระดับการจัดการเรียนการสอน3 วิชาหลักๆด้วยกันคุณผู้ฟังทั้งวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็ภาษาไทยนะครับภายใต้แนวทางหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อเหตุผลคือการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ทั้งในระดับชาติและระดับโลกโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับเปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การลดทอนเนื้อหาแต่เป็นการเสริมสร้างให้บทเรียนที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านสู่การท่องจำนะครับไปสู่การวิเคราะห์นะครับด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนเข้าใจพัฒนาการของชาติและก็การมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างประเทศได้อย่างแท้จริงส่วนอีกหนึ่งวิชาครับนั่นก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองจะเน้นนะครับเรื่องราวของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ไทยนะครับผ่านเรื่องราวของกิจกรรมนะครับเน้นเรื่องราวของการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมการเป็นผู้นำนี่นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาและจิตอาสาด้วยนะครับทั้งนี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองชี้แจงครับว่ากระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เนี่ยได้มีการวางกรอบนะครับการขับเคลื่อนออกเป็น3 ส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนรายวิชาที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่ทันสมัยนะครับการวิเคราะห์เชิงลึกการพัฒนาเรื่องกิจกรรมผู้เรียนที่เน้นเรื่องของวินัยจิตสาธารณะส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรก็ควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์8 ประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสถานศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลนี่นะควบคู่ไปกับเรื่องของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเปิดกว้างครับให้คุณครูมีอิสระในการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนด้วยนะครับนี่ก็เป็น1 เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่หลายๆคนติด ตามกันอยู่คุณสมชายจากสุโขทัยครับบอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตานะครับตอนนี้บอกไม่มีคนดูแลอยากให้ช่วยประสานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยประสานเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแจ้งพิกัดแจ้งมานะครับก็เบอร์โทรศัพท์หลังใหม่นะครับไทยเดือดร้อนนะครับให้เราเป็นกระบอกเสียงสื่อกลางในการเชื่อมต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยสวทของเราพร้อมนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปละศูนย์กลางของเราเซ็นเตอร์อยู่ที่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็โทรมาคุณหนึ่งหลังไมค์ก็รับเรื่องไว้นะครับประสานให้ในส่วนที่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับเชื่อว่าหลายคนในห้วงเวลานี้เดือดร้อนนะครับจากภาวะเศรษฐกิจหลายๆคนเลยก็ไม่มีความกังวลนะครับเรื่องของข้าวของต่างๆนะครับแน่นอนเรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยดูแลเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนที่กำลังเดือดร้อนในห่วงเวลานี้อย่าลืมเข้ามาในเพจของเราก็ฝากกดหัวใจด้วยแล้วก็ฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับก็กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้เมื่อกี้นี้บอลพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วมาดูไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยหลายๆคนได้มีโอกาสใช้แล้วผ่านไป2วันแล้วเนาะเราผ่านไปวันที่1นะครับเริ่มใช้วันที่2นะครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าประชาชนเนี่ยแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักในใครใช้แล้วบ้างในใครใช้สิทธิ์แล้วพิมพ์มาบอกหน่อยว่าซื้ออะไรแล้วบ้างโทรมาบอกก็ได้นะครับใครคิดว่าซื้อเยอะที่สุดโทรมาบอกเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งไว้ทางหลังไมค์หน่อยว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับลองโทรมาที่เบอร์02-276-9717นะครับขอสุ่มตัวอย่างหน่อยใครใช้สิทธิ์แล้วบ้างบางคนบอกซื้อก๋วยเตี๋ยวบางคนซื้อข้าวแกงบางคนซื้อลูกชิ้นบางคนซื้อน้ำนะครับมีน้ำปั่นใช่ไหมครับบางคนก็ไปตลาดตลาดนี้คึกคักทุกที่เลยเนาะต้องบอกว่าตลาดทุกที่จริงๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมีข้อความขอบคุณท่านนายกมามากมายนะครับตลอดที่บนนั่งเก้าอี้การจัดรายการอยู่ท่านนายกลงพื้นที่ด้วยนะวันนี้ที่ตลาดสีย่านนะครับโอ้โหกลายเป็นแบบนายกในหัวใจของพี่น้องประชาชนเลยแห่กันเซลฟี่พ่อค้าแม่ค้านะครับโอ้โหลูกเล็กเด็กแดงนี่พอปูล่าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นฮีโร่นะครับเป็นอินสปิเรชันนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกเจเนอเรชันเลยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เรียกว่าลงตลาดไปนะครับปลื้มมากๆพ่อค้าแม่ขายนี่ยอดขายยอดสินค้านี่พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยทีเดียวจากเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกกันเมื่อก่อนเจอปัญหาเรื่องอะไรแน่นอนข้าวของแพงราคาน้ำมันใช่ไหมก่อนหน้านี้อ่ะเข้าใจไม่ว่ากันมันเป็นผลกระทบมาจากเรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมแต่เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีครับมีมาตรการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40ล่าสุดครับเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่ต้องบอกว่าในใครใช้แล้วบ้างโทรมาบอกกันหน่อยนะครับล่าสุดครับมียอดใช้จ่ายนะคร่าวๆ2วันที่ผ่านมา 4,000 กว่าล้านคุณผู้ฟังโอ้โหเยอะไหมล่ะ 4,500 กว่าล้านนะครับต้องบอกว่าคนเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะครับประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จไปแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆเนี่ย14ล้านกว่าคนนะครับร้านค้าครับมาดูผลจาก2วันที่ผ่านมาเขามีการสรุปคร่าวๆนะ792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเยอะนะนะฮะหลายคนไม่ทราบเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันหน่อยสามารถใช้กับรถไฟฟ้าได้ถึง8สายด้วยกันคุณผู้ฟังใช้รถไฟฟ้าได้เลยทั้ง MRT ใครอยากใช้ใต้ดินนะจะไปไหนล่ะไปเยาวร่งเยาวราชนะไปได้เลยไปถึงไหนเลยใช้เลยไทยช่วยชายพลัสนะครับ60-40 BTS ทุกสายก็ร่วมรายการเหมือนกันไทยช่วยชายพลัส60-40นะครับขึ้นได้เลยนะสายมีสายรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วย Airport Rail Link นะครับก็ใช้รถโดยสารประจำทางขอสมกก็ใช้นะครับแล้วก็มีเรือด่วนเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวไปนั่งวันเสาร์อาทิตย์ไปนั่งเรือดีกว่า60-40นี่ล่องเจ้าพระยาล่องเรือหารักหน่อยหลายคนบอกโอ้ดีล่องเรือหารักนะครับล่องเจ้าพระยาใช้บริการ60-40นี่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ลดได้เช่นเดียวกันนะครับเราจ่ายเองแค่ 40% นะครับรัฐช่วยจ่ายถึง 60% รถโดยสารบขสด้วยนะก็ร่วมรายการเช่นเดียวกันนะครับโดยสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40เนี่ยต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามนะครับร้านค้าทอนเป็นเงินสดโดยเด็ดขาดนะครับห้ามโดยเด็ดขาด หรือห้ามแลกคืนเป็นเงินสดในทุกกรณีหากตรวจพบครับว่ามีการกระทำความผิดร้านค้านะครับจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐก็ขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับเพื่อให้มาตรการในการประคับประคองค่าครองชีพเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะบางคนก็แบบเอาไปซื้อข้าวสารอันนี้ดีมากเลยเอาไปซื้อไข่ไก่เอาไปซื้อน้ำมันพืชนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการอันนี้ดีมากๆตุนๆเอาไว้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับเดือนละ 1,000 ใช่ไหมวันละ200นะท่องให้จำนะฮะเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้ต้องให้หมดภายในเดือนด้วยไม่มีการทบไปในเดือนถัดไปนะ1เดือน 1,000 บาทวันละ200นะครับสูงสุดบางคนบอกใช้เกินเลยใช้เพลินมากคุณบอลก็ไม่เป็นไรก็ลองดูกันละกันนะครับย้ำกันนิดนึงแล้วก็อีกกลุ่มนึงครับนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่อยคุณผู้ฟังยืนยันย้ำนะครับเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อกี้มีคำถามมาท่านสามารถยืนยันสิทธิ์นะครับกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมนะครับท่านยืนยันสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับ4มิถุนายนถึง21มิถุนายนนะครับย้ำเลยกากบาทปฏิทินไว้เลยนะครับสำหรับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องไปยืนยันนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมครับที่ไม่ได้ถูกทบทวนมาหลายปีละนะครับเรียกว่าหลายๆปีละหลายๆคนก็บอกว่าเออมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องทบทวนสิทธิ์กันสักหน่อยนึงแต่เกรงว่าจะเกิดความสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนก็มาฝากบรรย้ำนิดนึงได้เลยเดี๋ยวย้ำให้นะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับกลุ่มนี้ก่อนนะย้ำกลุ่มนี้ก่อนนะครับกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยต้องทำการยืนยันสิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันเดียวนะยาวไปถึงวันที่21นะครับเริ่มวันที่4 5 6 7นับไปเรื่อยๆเลยมีเวลาจนถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศผลนะครับพอไปยืนยันแล้วใช่ไหมเขาก็ตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์ไหมผ่านเกณฑ์ไหมตรวจสอบเข้าเงื่อนไขไหมนะครับเขาจะมีระบบตรวจสอบตึ๊ดผลนะครับจะมีการประกาศคุณผู้ฟังนะครับเดือนหน้าวันที่17กรกฎาคมนะครับจะมีการประกาศผลการเดือนหน้า17กรกฎาคมนะครับเดือนนี้ลงทะเบียนยืนยันกันก่อนสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ครับควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะสำรวจเมื่อกี้นี่มีเยอะมากเลยนะครับมีคุณสมชายจากสุโขทัยบอกว่าคุณบอลช่วยประสานให้หน่อยนะครับไม่สะดวกที่จะมาลงทะเบียนนี่แหละเห็นไหมก็ประสานให้เรียบร้อยนะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.นะครับที่ดูแลกลุ่มนี้โดยตรงนะครับจากนครปฐมคุณศรีนะครับเดี๋ยวประสานให้แจ้งพิกัดแจ้งมานะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยผู้ตกหล่นผู้ที่ยากลำบากนะครับก็จะช่วยเหลือนะครับในการดูแลประสานให้นะครับที่มีความเดือดร้อนต่างๆก็โทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดตรงไหนอย่างไรช่องทางการยืนยันสิทธิ์นะครับเพื่อรอรับการพิจารณาตามเกณฑ์มีช่องทางไหนบ้างนะครับ1เลยช่องทางที่จะยืนยันนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อันนี้ก็สะดวกยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะครับหน้าเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับหรือไปเองเลยก็ได้ครับหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งเขาจะเปิดให้นะครับวันพรุ่งนี้เลยนะครับน่าจะคึกคักน่าดูเลยพรุ่งนี้นะครับใครที่อยากจะไปด้วยตนเองก็ไปแต่เช้านะครับมี5ที่ด้วยกันนะครับมี5แห่งธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับสำหรับการรับลงทะเบียนเรื่องของการยืนยันนะครับตัวตนของผู้มีที่ถือบัตรนะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปยืนยันสิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับย้ำกันเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับนี่คือ1เรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามหลายๆคนทราบข้อมูลกันอยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆด้วยจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาเบอร์โทรศัพท์แจ้งเข้ามา02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ โทรศัพท์มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับในใครมีเรื่องอะไรเดือดร้อนหรือเรื่องอะไรที่มีความยากลำบากอะไรก็ส่งมานะครับประสานกันได้ในทุกๆข้อมูลเลยทีเดียวนะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งข่าวกันหน่อยนึงเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็เรียกว่ามีหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีครับระหว่างไทยอิตาลีล่าสุดครับมีการฉลองครบรอบ80ปีวันชาติยิ่งใหญ่เลยย้ำมิตรภาพไทยอิตาลีผ่านดนตรีและวัฒนธรรมครับโดยล่าสุดครับนะฮะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยจัดงานคุณผู้ฟังเฉลิมฉลองครับเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีนะครับณศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับโดยมีท่านเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับและภริยาเป็นเจ้าภาพโดยภายในงานครับก็มีทั้งผู้แทนจากภาครัฐคณะทูตานุทูตนะครับมีแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีหลากหลายหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเลยนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีครับโอกาสนี้นะครับนายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยกล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอิตาลีที่ต้องบอกว่าดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า158ปีพร้อมย้ำครับว่าไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนสำคัญของอิตาลีทั้งสองประเทศได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังครับหลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมและก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เอกอัครราชทูตอิตาลีครับยังกล่าวด้วยว่าท่ามกลางความท้าทายเรื่องของสถานการณ์โลกในปัจจุบันอิตาลีครับมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าค่านิยมความร่วมมืออันดีงามทั้งสองประเทศจะเป็นรากฐานของมิตรภาพที่ยั่งยืนตลอดไปนั่นเองนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีครับยาวนานเหลือเกินครับระหว่างไทยแล้วก็อิตาลีนะครับย้ำมิตรภาพไทยอิตาลีผ่านทั้งด้านดนตรีผ่านทั้งด้านวัฒนธรรมครับซึ่งต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยนับเป็นหนึ่งในประเทศยุโรปกลุ่มแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกับไทยนะครับแล้วก็ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลากหลายมิติจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของจับประเด็นเป็นข่าวครับแน่นอนมีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับแบงคอกพรายมันธ์2026ครับต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเดือนพรายมันธ์นะครับเดือนแห่งความเท่าเทียมความเสมอภาคนะครับมีการชูประเด็นทั้งพีชพีเพิลแล้วก็พรานด้วยนะครับอบรับความเท่าเทียมความหลากหลายแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับรัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Prime Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยผู้ฟังแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับในฐานะที่เป็นสังคมที่เปิดกว้างนะครับเคารพความหลากหลายแล้วก็ให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันครับปีนี้นะครับมีคอนเซปต์ก็คือถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจมุ่งเชื่อมโยงผู้คนความคิดอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปบนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็การยอมรับซึ่งกันและกันครับ Bangkok Prime Festival 2026ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความหลากหลายนะคุณผู้ฟังแต่นี่นะครับคือการประกาศถึงสังคมไทยที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจบนพื้นฐานทั้งความเสมอภาคการยอมรับแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนเรื่องนี้รัฐบาลครับมุ่งผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมในทุกมิติแล้วก็เดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนครับสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะครับผู้ฟังใครเคยไปดูงานนี้บ้างนะครับนี่บุญบั้งไฟพนมไพรครับล่าสุดรัฐบาลหนุนบุญบั้งไฟพนมไพรสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยตรงนี้ครับเป็นการยกระดับมรดกวัฒนธรรมอีสานด้วยนะครับมุ่งสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแล้วก็มุ่งสร้างความภาคภูมิใจของชาตินะครับโดยทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องราวของการส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมไทยในฐานะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์สะท้อนถึงอัตลักษณ์นะครับของชาติสามารถต่อยอดพลังทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในช่วงวันวิสาขบูชาซึ่งต้องถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับน้อมรำลึกถึงพระคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งสืบสานนะครับคุณค่าทางศาสนาทางด้านวัฒนธรรมและก็ความสามัคคีของชุมชนด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่เขามีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับงานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานครับที่สะท้อนครับถึงรากเหง้าวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาของชุมชนครับที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องประเพณีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มรวมพลังของคนในชุมชนนี่แหละนะครับมีการประกอบเรื่องราวของกิจกรรมทางศาสนามีการทำบุญนะครับแล้วก็เสริมสร้างพลังความศรัทธาก่อนที่จะพัฒนาเป็นเทศกาลทางวัฒนธรรมที่ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆบุญบั้งไฟพนมไพรเนี่ยโอ้โหใครไปนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนบอกโอ้โหงานใหญ่จริงๆครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยเขาบอกบั้งไฟครับไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์แห่งการขอฝนตามคติความเชื่อดั้งเดิมเท่านั้นนะแต่นี่นะครับนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตนะครับของประชาชนกับพระพุทธศาสนานี่คือพื้นที่การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างฝีมือศิลปะการแสดงความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนในทุกช่วงวัยนั่นเองนะครับก็มีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวปิดท้ายนะครับขอบคุณคุณอรุณด้วยส่งใจส้มเข้ามาให้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากทีวี5 HD Online สวัสดีด้วยนะครับบุญบั้งไฟไม่ใช่เพียงเทศกาลของชาวอีสานเท่านั้นนะครับแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งชาตินี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาของพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับภูมิปัญญาควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนไทยนะครับรัฐบาลพร้อมสนับสนุนแล้วก็พร้อมเดินหน้าผลักดันคุณค่าเหล่านี้สู่ระดับสากล นั่นเองนะครับคุณอรุณขอบคุณมากๆเลยส่งเข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากข้อจอข้อใจให้ด้วยนะครับมีจากร้อยเอ็ดส่งมาคุณตาโปวิทนะครับมีบางคนบอกนี่เรื่องสำคัญเลยบางคนครับจริงๆแล้วก็อยากเปิดสายด้วยเนาะบอกว่าคุณยายรายได้ไม่มีเลยนะครับอยากให้ช่วยด้วยนะครับเดือดร้อนยังไงนะครับใครอยากมีความเดือดร้อนมีความยากลำบากนะครับก็ฝากข้อความเล่าเรื่องราวมาได้เลยทิ้งเบอร์ไว้หน่อยนะครับทางด้านหลังไมค์ก็จะได้ช่วยกันดูแลเรื่องความเดือดร้อนพิกัดไหนนะครับคุณตาโควิดจากร้อยเอ็ดประสานมาแล้วแล้วก็แจ้งความเดือดร้อนมาบอกอยากเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยกำลังจะเปิดรอบใหม่นี่แหละนะครับมีตกหล่นตรงไหนนะครับมีขาดเหลืออย่างไรนะครับยินดีมากๆที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยเท่าที่สวทของเราจะช่วยเหลือได้นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางตรงนี้เปิดเลยนะครับมีข้อมูลส่งมาอย่าลืมทิ้งเบอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็พิกัดไว้ด้วยทีมงานหลังไมค์ของเรากำลังคึกคักเลยในการเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องนะครับสะท้อนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เรารับเรื่องมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสานให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มวันแรกเห็นไหมครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับกลุ่มเดิมก่อนนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับก็ได้ไปเตรียมกันเดี๋ยวมันคงต้องเบรกกันก่อนนะครับช่วงเวลานี้เพื่อเตรียมไปเคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 นนะครับเดี๋ยวกลับมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันต่อพักกันครู่เดียวและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18:00 นเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันกลับมาแล้วครับช่วงนี้ 18:04 น.ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ฟังกันได้ทาง FM 92.5 MHz นะครับมี FM 95.5 MHz แล้วก็มี FM 105 MHz ด้วย AM ก็ฟังได้เช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับ AM 819 kHz นะครับมี AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz นะครับใครที่กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยทุกพื้นที่ทุกข้อความเลยนะครับของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานี่ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานทีมรายการจับประเด็นเป็นข่าวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมรายการด้วยวันนี้ครับ3 มิถุนายน 2569ครับแน่นอนวันนี้ครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับด้วยวันพุธที่3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในการนี้ครับรัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันครับจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3 มิถุนายน 2569ก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพังพุ่มนะครับมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายยังมีเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็มีการเชิญชวนคุณผู้ฟังครับหน่วยงานนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็แน่นอนวันนี้ก็มีหลายๆกิจกรรมเลยนะครับในห้วงเวลา 19:29 น.ณท้องสนามหลวงวันนี้ครับก็จะมีการจุดพิธีนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับในวันนี้ณท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสนะครับผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็จะมีการจัดพิธีพร้อมกับในส่วนกลางส่วนในต่างประเทศครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็จะดำเนินการในการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับนั่นก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในส่วนนี้ครับทางด้านของสวท FM 92.5 MHz AM 819และ AM 891 kHz เฮิร์สก็จะเป็นแม่ข่ายนะครับในการถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับก็นำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับในวันนี้อ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายกันแล้วก็ติดตามกันวันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมข้อความนะครับวันนี้เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้คุณผู้ฟังจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ติดตามรายการกันอยู่มากมายทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณสุภาพรสมาชิกใหม่ส่งมานะครับมีความสุขความเจริญนะครับมีข้อความคุณประยงทวีชื่นด้วยสวัสดีทุกท่านเลยทีเดียวพระรุ่งขัตติยะนะครับมีกลอนเพราะๆส่งเข้ามาด้วยนะครับคุณฝนวันนี้ทักทายมาใครที่ติดตามกันอยู่อยากจะเพิ่มเติมเรื่องราวไหนนะครับวันนี้มีเรื่องราวไหนก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเรื่องของ AI กันหน่อยนี่นะฮะ AI ใครที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ล่าสุดครับรัฐบาลดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยนี่นะครับวันนี้ใครที่ติดตามกันอยู่เปิดตัวนกกระซิบช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ยอดขายวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบด้วยนะครับเริ่มใช้กันเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยรัฐบาลเดินหน้าผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าชุมชนเห็นไหมบางคนที่ไปสแกนมีความคิดคล้ายๆกันไหมครับโอ้คำนวณเก่งๆเนาะเรายังคำนวณไม่ได้เลยอ่ะ60 40บางทีก็แบบว่าเอ๊ะเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะเหมือนกันมั้ยคล้ายๆกันบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยหรือว่าบอกมาได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนบอกโอ้นี่ไงเขามีการเปิดตัวนกกระซิบนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินไงครับชื่อว่านกกระซิบนี่เราจะได้รู้จักกันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่านำเทคโนโลยี AI ประมวลเลยนะครับสมมติว่าเราซื้ออาหาร1จานนะครับยกตัวอย่างเช่นราคาสัก160บาทอย่างเงี้ยสมมตินะ160บาทคำนวณเสร็จปุ๊บเลยรัฐบาลช่วย 60% เราจ่ายเอง 40% ก็มาเป็นระบบเลยนะครับนี่คือ1เรื่องสำคัญที่มีการเปิดตัวนกกระซิบนี่คือผู้ช่วยอัจฉริยะครับบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้ช่วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนนกกระซิบเนี่ยก็คือ AI แชทบอทสำหรับร้านค้าตอบคำถามทั้งหมดเลยเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยร้านค้าก็พิมพ์คำถามเลยบางทีก็มีความสงสัยเราก็ไม่ได้แบบเข้าใจทุกเรื่องนะก็มีการพิมพ์คำถามแล้วก็เลือกคำแนะนำนะครับนกกระซิบก็จะแบบเป็น AI แชทบอทที่ประมวลคำถามตอบมาเป็นคำตอบได้ทุกคำตอบสำหรับร้านค้าที่มีข้อสงสัยเลยลดขั้นตอนลดข้อมูลเพิ่มความสะดวกนี่คือระบบดิจิทัลของรัฐบาลครับวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินี่เห็นไหมฮะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถคำนวณเช็คราคากลางของวัตถุดิบรายวันได้เลยทำข้าวกะเพราสมมติอย่างเงี้ยราคาเนื้อหมูเท่าไหร่ราคาซอสเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาคำนวณให้หมดเลยนะครับ AI ตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีการเฉลี่ยราคากลางเลยนี่เห็นไหมสำรวจเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์เท่าไหร่ต่อวันนะครับคิดต้นทุนคำนวณกำไรต้นทุนเบื้องต้นให้เสร็จเลยทั้งนี้ครับนกกระซิบในแอปพลิเคชันถุงเงินตรงนี้เนี่ยรองรับการใช้งานนะครับในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทใช้งานได้ทันทีถ้าคุณเป็นเจ้าของนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อกี้นี้มีถามมาอยากทราบนะครับเรื่องของการลงทะเบียนนะครับหลายคนสนอกสนใจเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงั้นเดี๋ยวย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเราด้วยผ่านทางร้านค้าต่างๆด้วยนะครับก็บอกว่าคึกคักเหลือเกินครับนี่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งย้ำเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับย้ำก่อนกลุ่มแรกผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์เริ่มวันพรุ่งนี้4มิถุนายนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับกรณีนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้2569มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือพุ่งเป้านะครับไปถึงมือผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆแต่ด้วยความเกรงว่าจะเกิดความสับสนนะครับย้ำเลยนะครับว่าขอให้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยทำการยืนยันสิทธิ์นะครับทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนถึง21มิถุนายนมีเวลาครับมีเวลาให้ได้ไปลงกันนะฮะก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเดือนหน้า17กรกฎาคมนะครับควบคู่กันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยกทม.เมืองพัทยากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจะสำรวจผู้ตกหล่นครั้งก่อนนี่นะฮะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ยากลำบากตามสิทธิ์ในการเข้าถึงจากการดูแลของโครงการนะครับก็มีการยืนยันสิทธิ์ได้นะครับรอการพิจารณายืนยันได้ทางไหนบ้างนะครับยืนยันได้ทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับยืนยันได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนได้ทางเว็บไซต์ของโครงการครับและก็ยืนยันตัวตนได้ทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับยืนยันได้หรือคุณลุงคุณป้าครับใครที่ไม่สะดวกแนะนำนะครับไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคุณผู้ฟังครับที่มีที่ไหนบ้างนะครับ1เลยธนาคารกรุงไทยไปได้เลยนะครับไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์การเกษตรก็ได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าก็ไปได้เลยธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นี่คือช่องทางการยืนยันสิทธิ์เพื่อรอการพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการย้ำว่าเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับก็ไปยืนยันสิทธิ์กันระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์

0: ื้อที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์จับประเด็น VIP
2: กลับมาแล้วครับ18:18 นครับอยู่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็น1วันสำคัญนะครับของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแน่นอนวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งวันนี้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับแน่นอนก็วันนี้เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆนะครับที่หลายคนได้ติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความซาบซึ้งนะครับในเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านด้วยนะครับเดี๋ยวได้ติดตามกัน1เรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ครับที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะครับจะมาพูดถึงมาคุยกันในหัวข้อสำคัญเลยวันนี้วันสำคัญของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศเลยวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับวันนี้ต้อนรับท่านอาจารย์ดร.ภูวิทย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลครับและท่านผู้ฟังทางบ้านครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
2: ครับก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติกับรายการจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท.ของเรานะครับแน่นอนครับอาจารย์ครับวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ครับอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงพระราชประวัติของพระองค์ท่านให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสักนิดนึงครับท่านอาจารย์ครับ
3: ครับยินดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุขาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับในวันที่3มิถุนายนสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านครับ
2: เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
3: โดยขั้นต้นเนี่ยนะครับทรงพระราชสมภพวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ณจังหวัดสงขลาครับส่วนการศึกษานั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลละกัญญานะครับทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปีพุทธศักราช2543นะครับการปฏิบัติหน้าที่ส่วนดำรงพระอิสริยยศนะครับพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาษาไทยเราเรียกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแต่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอร์โฮสเตสนะครับผู้ฟังคงเข้าใจได้ง่ายนะครับโดยทรงปฏิบัติหน้าที่กับสายการบินแอร์อันดามันและต่อมาได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในการบินที่บริษัทการบินไทยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรงสะสมประสบการณ์ด้านการบริการและการสื่อสารอย่างยอดเยี่ยมครับส่วนการรับราชการทหารและทหารมหาเล็กราชบัลลภสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงมีความมุ่งมั่นและมีวิริยะอุตสาหะในการรับการฝึกอบรมทางการทหารอย่างดุดันและเข้มแข็งครบถ้วนในทุกกระบวนท่าหลักสูตรต่างๆนะครับโดยมีประวัติในการรับราชการสำคัญประมาณนี้นะครับหลักสูตรการทหารเนี่ยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนชั้นในร้อยชั้นในพันและสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบกรุ่น59ครับผมและโรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น91นอกจากนี้ยังทรงผ่านการฝึกหลักสูตรกระโดดร่มซึ่งพระองค์เป็นพระองค์เดียวนะครับที่เรียนกระโดดร่มตอนกลางคืนนะในกองทัพเรือซึ่งเป็นอัจฉริยภาพและเป็นความสามารถของพระองค์ที่สูงส่งที่สุดในเรื่องของการทหารและหลักสูตรการขับเครื่องบินของกองทัพอากาศนะครับตำแหน่งสำคัญทรงเคยดำรงตำแหน่งรอง

0: ู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนะครับและทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพลเอกหญิงครับพิธีราชาพิเศษสมรสสถาปนาพระอิสริยยศเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562นะครับท่านผู้ฟังคงจำได้ที่ว่าเราเว้นในการพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับเข้าเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิรลงกรวชิราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริธิดาพัชรบุตราภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งพระเกียรติยศสูงสุดแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับ
1: นี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ท่านอาจารย์ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่10มาโดยตลอดเลยเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านครับอยากให้อาจารย์ได้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดหนึ่งครับ
0: ท่านผู้ฟังถ้าได้ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจพระองค์เนี่ยทรงงานมหาศาลในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอทั้งในงานพระราชพิธีรัฐพิธีและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคการสืบสานและการต่อยอดทรงพระสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาชุมชนและสตรีโดยเฉพาะการส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับการศึกษาและสาธารณสุขเนี่ยนะครับต้องอุปถัมภ์และสนับสนุนโครงการทางการแพทย์การบริจาคเครื่องมือแพทย์ในช่วงวิกฤตต่างๆรวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนครับพระองค์เป็นแบบอย่างของความสง่างามนะคุณผู้ฟังคงจะเห็นความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในฐานะทหารแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนในฐานะองค์พระบรมราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระปรีชาสามารถสมบัติไทยในกีฬาหลายประเภทนะครับนะครับท่านทรงเข้าถึงประชาชนโดยทางด้านการกีฬาด้วยทรงฝึกฝนและเข้าร่วมแข่งขันนะครับอย่างโดดเด่นเช่นกีฬาเรือใบไอฮ็อกกี้หรือฮ็อกกี้น้ำแข็งเห็นไหมครับคุณบอล
1: เห็นเป็นที่ประจักษ์สายตาชาวโลกเลยครับอาจารย์ครับ
0: ระดับโลกเลยนะครับระดับโลกกีฬาเนี่ยนะครับการปั่นจักรยานเนี่ยท่านทรงนำกีฬาการแข่งขันจักรยาน BMS การวิ่งไตรกีฬาการกุศลเพื่อสุขภาพและเพื่อเกียรติในโอกาสต่างๆเป็นต้นนะครับพระองค์ทรงเข้มแข็งในสายตาของประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับเชิญ
1: ต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับการเข้ามารับราชการทหารนะครับท่านเข้าสู่ตำแหน่งพลเอกหญิงในการรับราชการทหารพระองค์ท่านไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่ยศพลเอกหญิงทันทีนะครับ
1: ครับ
0: แต่พระองค์ทรงเริ่มนับหนึ่งและทรงไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับนั้นยศด้วยความมุ่งมั่นและการผ่านบททดสอบต่างๆการทหารอย่างเข้มงวดนะครับจุดเริ่มต้นของกองทัพทรงเข้ารับราชการทหารเมื่อปีพุทธศักราช2553ในตำแหน่งรักษาการนายทหารยุทธการฝ่ายยุทธการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มียศเป็นเพียงร้อยตรีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการเลื่อนชั้นยศหรือการสั่งสมประสบการณ์เนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีและรับการเลื่อนยศขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูลได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระองค์ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงข้อสังเกตนะครับพระองค์ทรงเป็นพลเอกหญิงที่มีความเชี่ยวชาญในภาคสนามอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์อันทรกฎทรงสุดกระโดดร่มบินพระทุธาในเวลากลางคืนในทรงสำเร็จหลักสูตรการบินและการต่างประเทศทรงสามารถขับเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินขับไล่ได้นะครับอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญสะท้อนถึงความไว้วางพระทัยใจสูงสุดในการที่ทรงรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรนะครับสรุปว่าหลักสูตรที่พระองค์ศึกษาเนี่ยนะครับหนึ่งคือหลักสูตรความมั่นคงระดับสูงของกองทัพบกกองทัพเรือหลักสูตรการบินส่งกำลังทางอากาศมาวิจโยธินเมื่อปีพุทธศักราช2559ทรงทำการกระโดดร่มลงทะเลนะครับในเวลากลางคืนณอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นการฝึกขั้นสูงของกองทัพเรือซึ่งโรงเรียนนาวิกโยธินไม่เคยจัดมาก่อนเห็นนะครับความปรีชาสามารถของพระองค์หลักสูตรทหารรักษาพระองค์และการจู่โจมการฝึกยิงปืนรบพิเศษรวมถึงการฝึกยิงปืนฉับพลันและเข้าและยิงเป้าเคลื่อนไหวหลักสูตรการบินพลเรือนการกองทัพอากาศปีพุทธศักราช2553ส่งบินเอฟหน้า D41 นะครับหลักสูตรการทหารมหาดเล็กนะครับนายทหารมหาดเล็กราชวัลลบทั้งนายร้อยและนายพันรวมหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเมื่อปีพุทธศักราช2554นะครับ
1: ครับ
0: ทรงดำรงตำแหน่งนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราชวัลลบรักษาพระองค์ทรงเข้าร่วมการฝึกสวนสนามถวายปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์อย่างต่อเนื่องหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่น91วิทยาลัยการทบกวทบรุ่น59เมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงนำการแสดงดนตรีท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินนะครับราชวัลลบเริงระบำ
1: ครับ
0: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Pop You The Body Slam นะฮะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีประกอบกับการเป็นทหารครับในงานวันราชวัลลบวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2568ทรงเป็นองค์ผู้บังคับการกองผสมนำสวนสนามของทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สามเหล่าทัพนะครับการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระองค์ดำรงตำแหน่งราชองครักษ์เวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติราชกรณียกิจในสถานที่ต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าภาพจำของประชาชนในวันนั้นประชาชนมักจะเห็นพลเอกหญิงสุทธิดาพระอิสริยยศขณะนั้นในชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศเดินตามหลังหรือขนาบข้างพระยานมาตรและรถยนต์พระที่นั่งด้วยท่าทีที่เข้มแข็งสง่างามและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดตามหลักการทหารรักษาพระองค์การปฏิบัติหน้าที่ของราชองครักษ์เวรในขณะนั้นจึงเป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่ทำให้พระองค์เข้าใจในงานพระราชกรณียกิจและเข้าถึงพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่ต่อมาจะทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระราชินีคู่บารมีในปัจจุบันครับ
1: ครับนี่คือเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่พี่น้องประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้เห็นการเยือนนิตประเทศในวโรกาสต่างๆเรื่องของเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทยที่งดงามและก็ถือว่าโดดเด่นส ายตาชาวโลกครับต้องบอกว่าเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยนานาชาติต่างชื่นชมในความงดงามของพระองค์ท่านด้วยอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้สักนิดหนึ่งครับ
0: คุณบอลกับอาจารย์ติดตามเรื่องนี้มาสม่ำเสมอเพราะว่าง
1: ดงามเหลือเกินครับอาจารย
0: ์อาจารย์ติดตามเรื่องของพระเพชรพระพันปีหลวงคุณบอลก็คงจะจำได้นะคร
1: ับที่เราเคยคุยกันในรายการด้วย
0: ในรายการนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพียงบากเพียงไหลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นอีกมิติสำคัญที่นานาชาติจับตามองอย่างยิ่งนะครับเพราะในทุกวโรกาสพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นพูดวัฒนธรรมผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยที่ผสมผสานด้วยความสมัยร่วมสมัย
1: ทันสมัย
0: บรรจงทันสมัยมากคร
1: ับ
0: นำมาซึ่งความชื่นชมของสื่อต่างชาติและผู้นำประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางในวโรกาสสำคัญที่เยือนต่างประเทศฉลองพระองค์หน้าไทยของพระองค์ทรงสร้างความประทับใจในระดับสากลครับทุกค
1: น
0: การเสด็จเยือนในสหราชอาณาจักรนะครับปีพุทธศักราช2566ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคาเมล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนถือเป็นเวทีระดับโลกรวมราชวงศ์และผู้นำทั่วโลกไว้มากที่สุดซึ่งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้รับการกล่าวขานและชื่นชมจากสื่อมวลชนแฟชั่นต่างๆทั่วโลกอย่างมากมายครับผมฉลองพระองค์ที่สำคัญในวันพระราชพิธีทรงเลือกฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน
1: ครับ
0: ตัดเย็บจากผ้าไหมยกทองลายดอกพิกุลสีเหนียวรังสีเหนียวรังคือสีเขียวอมเทาครับคุณบอล
1: ครับ
0: ตรงสายสะพายเครื่องราชกิจยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ครับความงดงามที่ต่างชาตินานาชาติชื่นชมเนี่ยในสื่อต่างประเทศหรือบล็อกเกอร์สายราชวงศ์ระดับโลกต่างยกย่องว่าพระองค์ทรงแต่งกายได้ถูกต้องตามราชประเพณีมีความสง่างามคลาสสิกและผ้าไหมไทยที่สะท้อนแสงไฟในมหาวิหารนั้นมีความระยิบระยับและประณีตราวกับงานศิลปะชั้นสูงเรื่องการเสด็จเยือนเนปาลเมื่อปีพุทธศักราช2567นะฮะทรงเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยนะฮะจริงผมขึ้นชมเรื่องผ้าไทยมากในดินแดนหลังคาโลกอย่างได้ประทับใจที่สุดของประชาชนเนปาลฉลองพระองค์ที่สำคัญในการเข้าเฝ้าและพบปะบุคคลสำคัญทรงเลือกฉลองพระองค์ที่ประยุกต์ร่วมสมัยทรงตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโทนสีม่วงและสีชมพูกรีบบัวซึ่งมีลวดลายที่คมชัดและละเอียดอ่อนครับผมความงดงามที่นาชาติชื่นชมชาวเนปาลและสื่อท้องถิ่นต่างๆความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสง่างามของพระองค์นะครับจากข่าวพระราชกรณียกิจชาวไทยคงได้เห็นแล้วนะครับว่าความงดงามของพระองค์สง่างามมากฉลองพระองค์ผ้าไทยที่มีสีสันตัดกับลักษณียภาพอันโอบพร้อมด้วยขุนเขาของเนปาลทำให้พระองค์ทรงดูโดดเด่นนะครับและเต็มไปด้วยพลานามัยที่แข็งแรงจากทรงร่วมวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นในทริปนั้นด้วยนะครับการเสด็จเยือนประเทศสเปนเมื่อปีพุทธศักราช2567ทรงร่วมการแข่งขันเรือใบนะครับเราพูดไปแล้วว่าส่งกีฬาได้หลายชนิดนะฮะระดับนานาชาติที่เกาะมายอร์กาฮะประเทศสเปนนะครับแม้จะเป็นทริปทางการกีฬาแต่ในงานเลี้ยงรับรองนั้นพิธีการของพระองค์คงไม่ละเลยในการเผยแพร่ความเป็นไทยฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยประยุกต์ที่ออกแบบอย่างให้มีความพมัดแมงและยังคงความหรูหราทรงผสมผสานผ้าไทยเข้ากับแฟชั่นสไตล์ตะวันตกอย่างลงตัวฮะความงดงามที่เราต่างชาติชื่นชมนั้นสื่อสเปนเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมงานต่างประทับใจในพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบระดับเอสนะฮะระดับความเข้มแข็งเพราะว่าเปลี่ยนมาฉลองพระองค์ผ้าไทย ขอกราบพระองค์เป็นพระบรมราชินีที่งดงามอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: และเพียบพร้อมด้วยรอยแย้มพระสวนอย่างอบอุ่นปีพุทธศักราช2569เร็วๆนี้นะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569องค์เสด็จเยือนพระราชอาณาจักรสวีเดนนะทุกท่าน
1: ครับ
0: ตามคำเชิญคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดน
1: ครับ
0: เพื่อร่วมงานพระราชพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของพระองค์แห่งสวีเดนนะครับคาร์ลที่16ของสวีเดนภาพจำของประชาชนอีกในหนึ่งทรงสวมมงกุฎเพชรอันนี้เรียกว่ามงกุฎเพชรเทียร่านะครับเทียร่าในงานพระราชพิธีดังกล่าวข้างต้นที่ประเทศสวีเดนครับทุกผืนผ้าเรื่องราวของชุมนุมคนไทยนะครับพระองค์ได้เรียนแบบหรือพระองค์ได้ส่งเสริมงานของพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงทำให้เผยแพร่ไปทั่วโลกสิ่งที่ทำให้นานาชาติต่างยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามของฉลองพระองค์เท่านั้นนะคุณบอลแต่คือพระราชปณิธานที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะทุกขุที่พระองค์เลือกสวมใส่ไปในต่างประเทศนั้นล้วนเป็นฝีมือการทอของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับทรงนำผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมแพรวาผ้าไหมยกทองไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกถือเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับหัตถกรรมให้สู่สากลอย่างแท้จริงพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนผู้แทนแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สง่างามที่สุดในบนเวทีโลกครับทุกคน
1: ครับและเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องนำเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องของการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่3และวันที่4มิถุนายนนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: การจัดพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวาระมงคลพิเศษของชาวไทยและรัฐบาลหน่วยงานราชการนะถือวันนี้เป็นวันหยุดเป
1: ็
0: นวันที่สำคัญวันหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติก็จะมีพระราชพิธีสำคัญคือการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่3ถึง4มิถุนายนนะครับพิธีทางพุทธเนี่ยฮะมหาเถรสมาคมก็มีมติให้ทุกวัดจัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569และมีการรจนาบทถวายพระพรชัยมงคลพิเศษชื่อสุทิตาปรมะราชินีวรคานะดาถาเห็นนะครับเพื่อใช้สวดต่อท้ายในการเจริญพระพุทธมนต์และสวดธรรมวัดเย็นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนณวัดราชาธิวาสวรวิหารจะมีการจัดพิธีพระพุทธมนต์วัดณวัดพระหายุสมะธรรมถวายนะครับอันนี้เป็นบทสวดมนต์นะครับถวายพระพรชัยมงคลส่วนการลงนามนะครับถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ www.royaloffice.gh ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านคงได้ติดตามในทีวีนะครับกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสาธารณประโยชน์ส่งพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตามสถานศึกษาต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับการเจริญ อริยมรรคออนไลน์เชิญชวนประชาชนเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยและถวายพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิทะเบียนบุญนะคุณบอล
1: คร
0: ับ และโครงการสมอุปสมบทหมู่นะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อหลอมรวมประชาชนให้กระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับส่วนในงานวันนี้เนี่ยเราจะมีเข็มที่ระลึกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเข็มที่ระลึกกับสำนักพระราชวังนะฮะเป็นตราสัญลักษณ์สี่รอบรัฐบาลได้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยการออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยตัวอักษรพระนามาภิไธยย่อสอจุดต่อจุดภายใต้มงกุฎคติยะราชนารีและเบื้องบนมีเลข48เป็นสีทองตั้งอยู่บนแท่นดอกบัวขาวซึ่งแสดงถึงวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะครับก็ควรจะระมัดระวังในการเข้าร่วมงานเนื่องจากในกรอบเวลานี้อยู่ในกลุ่มช่วงของสำนักราชวังอย่างคงไว้ทุกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมราชินีราชชนนีพันปีหลวงดังนั้นสำหรับผู้ที่จะเข้าเฝ้านะครับรับเสด็จในพระราชพิธีอย่างเป็นทางการให้แต่งกายเครื่องแบบหรือชุดไว้ทุกเต็มยศตามที่ราชการกำหนดหรือสำนักราชวังจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือเส้นทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการทั่วคราวในช่วงวันที่3-4มิถุนายนนะครับก็วันนี้ข้อมูลเพียบพร้อมนะครับคุณบังครับ
1: อบรมทุกวันเลย
0: ทำให้ประชาชนได้ใช้คำว่าได้มองเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์อยากให้ติดตามในข่าวพระราชสำนักคุณบังครับสำคัญจริงๆเลยครับ
1: ครับช่วงสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญคือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ท่านช่วงปิดท้ายสักนิดหนึ่งครับอาจารย์
0: วันนี้ทางรัฐบาลก็คงจะเป็นการจัดถวายพระพรชัยมงคลนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับพวกเราตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยนะเราจะปิดโครงชาติโครงของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการที่เราเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังก็ขอให้พวกเราชาวไทยทุกท่านเลยนะครับเคารพแม้กระทั่งเพลงชาติแล้วก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดก็ตามขอให้ประชาชนชาวไทยน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวและสิ่งสำคัญที่สุดอยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักเป็นประจำทั้งเยาวชนจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับก็อยากให้ติดตามข่าวพระราชสำนักนะครับคุณบอลครับอันนี้คืออยากได้เห็นพระองค์ทุกพระองค์ที่ได้ทรง
1: งานหนักมาก
0: ทำงานหนักช่วยประชาชนครับคุณบอลครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ที่วันนี้ครับมาให้ข้อมูลความรู้ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่นะครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยครับวันนี้ก็ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะนะครับรวมทั้งประดับธงชาติไทยนะครับอักทรง ธงอักษรพระนมาภิไธยสท.แล้วก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เหมาะสมด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมด้วยตลอดทั้งเดือนนี้ครับเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับแน่นอนใครที่ติดตามอยู่เดี๋ยวจะขออนุญาตพาคุณผู้ฟังไปติดตาม1คอนเสิร์ตครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่เรื่องสำคัญเลยคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ26มิถุนายนครับที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานำคุณผู้ฟังไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับ
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางครับต้องบอกว่าแน่นอน26มิถุนายนย้ำนะครับ26มิถุนายนเราเจอกันครับนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมที่เพจของถนนดนตรีได้เลยนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเลยเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เขาน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วนะนี่วันเข้าไปดูล่าสุดเลยนะครับลองดูใครอยากมาต้องบอกเลยว่าคนเยอะแน่ๆนะครับคาดการคาดหมายคาดเดาได้เลยว่าคนจะเยอะมากๆนะครับลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับลงไปเลยใครที่อยากจะมานะครับในเพจของถนนดนตรีนะครับชื่อก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานครับพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับงานจะเริ่มศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับใครที่สนใจนะครับรีบเลยรีบเลยย้ำนะครับรีบเลยลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับมีโอ้หลายคนเลยนะไปชมเป็นประจำเลยนะครับตอนเข้าไปดูอยู่ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีหลายท่านเลยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งแบบสมาชิกระดับแพลตินัมระดับโกลนะครับแล้วก็โอ้เยอะแยะเลยใครที่เป็นแฟนประจำเนี่ยบอกลงแล้วครับผมนะฮะมีหลายคนบอกว่าลงเรียบร้อยนะครับโอเคลองดูครับใครที่อยากมานะครับลองเข้าไปในเพจของถนนดนตรีนะครับจุดพักนะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานนั่นเองนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการอยู่วันนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าทุกเรื่องราวทุกข้อความนะครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากที่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาบอกว่าติดตามทุกวันเลยนะครับวันนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับยิ่งยืนนานนะครับมีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับรักพระองค์มากๆเลยขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญมีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยและในช่วงเวลาวันนี้ 19:00 น.29นาทีณท้องสนามหลวงครับจะมีการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาผู้เข้าร่วมพิธีก็จะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าและองค์กรภาคีเครือข่ายและประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลางนะครับส่วนในต่างประเทศครับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับ ับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเดี๋ยวก็ได้มีการติดตามกันด้วยผ่านทางรายการของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเน้นย้ำกันให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับเรื่องของการถ่ายทอดเสียงนะครับสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็สามารถที่จะติดตามพร้อมกันได้ครับเวลา19:29 นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามเนื่องในโอกาสสำคัญในวันนี้พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเวลา19:29นั่นเองนะครับขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับเรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่วันนี้ให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่คุณรจนาแชร์เรียบร้อยนะครับมีคุณจารุณีด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็คุณสารณีนะครับวันนี้อยู่ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่วันนี้ส่งเข้ามาด้วยนะครับให้ได้มีความสุขกันในวันนี้นะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับข้อความพาไปดูหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับทางด้านของกองทัพเรือย้ำนะครับเรื่องราวสำคัญส่งท้ายกันหน่อยที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของด่านต่างๆล่าสุดครับกองทัพเรือย้ำส่งท้ายบอกว่าปิดด่าน 100% นะครับการส่งกลับผู้ต้องโทษชาวกัมพูชาบอกเป็นภารกิจตามกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการชายแดนนะครับโดยล่าสุดครับพลเรือตรีปารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยครับว่า3มิถุนายน2569กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับกองทัพเรือยืนยันส่งท้ายนะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามประมวลกฎหมายนะครับตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่การเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดโดยมาตรการปิดจุดผ่านแดนยังคงบังคับใช้อย่างเข้มงวด 100% ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบกองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงชายแดนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบพร้อมคุ้มครองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือเรื่องปิดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ทนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย 6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากอย่างได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เน้นย้ำให้ ให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรองเฉลยลักษณ์เสนแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุสหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตามส ํานักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บอีก130รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณห

0: ห่าง57เซนติเมตรและเวลา 23:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของพระสกนิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกานะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7 นาฬิกานั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภา ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อทรงร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่า พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 น.วันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 น.นะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธสยโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งครั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้น มีเลข48นะครับสีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ พื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขิดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือน มิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็น พื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วยเสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันในชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือน นะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
4: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัจจ

0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ผู้ร่วมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: 普罗米提不用
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็น

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลพัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้

และทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานุพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาณาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2 เมษายน 2569

0: รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สามเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนพระพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสน์ไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธัมมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตัคเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมพ ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะได้นำวรรณกรรมจากการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเขียนการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการเมืองและสังคมในมิติต่างๆค่ะเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงออกการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นช่องทางที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ความเสมอภาคและความรับผิดชอบต่อสังคมนำไปสู่การพัฒนาและการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าต่อเนื่องทุกปีค่ะซึ่งไม่ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ายังคงทำหน้าที่บันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรื่อยมาก็เป็นการประกวดที่จัดมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่ได้นำมาฝากกันนะคะในชื่อตอนว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์เป็นผลงานเรื่องสั้นประพันธ์โดยรัติธรณะใจห้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

เรื่องราวแปลกประหลาดของผมกับพ่อเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนของปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งมันเริ่มต้นจากการมาถึงของชายหนุ่มท่าทางดีในสูทสีดำกับรถเก๋งสีดำของเขาลมร้อนกลางเดือนเมษายนโฉบผ่านหน้าดินเบาๆแต่ก็ทำให้ฝุ่นธุลีจำนวนมากปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศใบไม้สีน้ำตาลแห้งกรอบบนพื้นถูกกระแสลมผลักใสให้หมุนวนไปมาอย่างไม่เต็มใจชายหนุ่มร่างกำยำในสูทสีดำราคาแพงก้าวลงมาจากรถหรูสีดำเขายืนมองรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งไม่มีอะไรในบริเวณนั้นที่สามารถเข้ากับเขาได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวที่นั่นเป็นทุ่งนารกร้างจากการทำกินมาช้านานพื้นดินแห้งเป็นแผ่นลอกล่อนน้ำในหนองแห้งขอดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยมาแรมปีชายหนุ่มก้าวเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะรีบหนีพ้นจากเปลวแดดที่ร้อนระอุฝุ่นจากพื้นดินที่ขาดน้ำฟุ้งกระจายเกาะรองเท้าหนังที่ขัดไว้จนเงาวับเขาหยุดยืนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเลนแว่นกันแดดยี่ห้อดังสะท้อนภาพบ้านใต้ถุนสูงตัวบ้านสร้างจากไม้สีซีดเก่าสภาพโยเยจนพังมิพังแลรอบบ้านเป็นดงหญ้ารกท่วมหัวการมาถึงคงชายแปลกหน้าทำให้เสียงเอะอะของผู้คนที่ชุมนุมใต้ถุนบ้านเงียบลงสายตากว่า10คู่มองตรงไปยังเขาด้วยความแปลกใจและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้พบเขาพ่อหนุ่มหลงทางมาเหรอพ่อของผมร้องถามพลางแกะผ้าขาวม้าที่คาดพุงมาพาดไหล่ชายคนดังกล่าวสังเกตกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าอันประกอบไปด้วยชายหลายวัยปะปนกันตั้งแต่เด็กหนุ่มรุ่นกระทงอย่างผมจนถึงชายสูงวัยอย่างพ่อของผมนี่คือบ้านดอนสักทองหรือเปล่าครับคุณลุงชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างสุภาพเสียงของเขานุ่มทุ้มแล้วก็แฝงอำนาจอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพยักเพย์เยิ้มให้พ่อของผมตอบพ่อจึงก้าวออกมาอย่างเสียไม่ได้เผยให้เห็นโต๊ะที่ปูผ้าไว้อย่างหยาบๆด้านหลังของพวกเราใช่ที่นี่คือบ้านดอนสักทองพ่อหนุ่มมีอะไรล่ะพ่อเท้าเซเอลถามผมเสียวแปลบเมื่อเขามองไปทางด้านหลังของพวกเราเขาคงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่แม้ว่าการพนันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่กระแสของกฎหมายสำหรับชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้มันติดดับมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มาถึงที่นี่ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้ชีวิตกันไปตามประสาผมเป็นนายหน้าเขากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตรงหน้าคุณมาหาซื้อที่ดินเหรอดีเลยชาวบ้านที่เนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมายังผู้ใหญ่ดำเนี่ยแกมีที่ดินเป็นร้อยไร่เชียวนะคุณตาคงขี้เมาประจำหมู่บ้านให้ข้อมูลพลางมุ้ยปากไปทางพ่อของผมสังเกตเห็นพ่ออมยิ้มอย่างภูมิใจนิดๆก่อนที่จะเอ่ยปากกับชายแปลกหน้าคนนั้นเข้ามานั่งก่อนสิคุณพ่อเลื่อนสารพัดของบนแคร่ออกเพื่อให้ชายหนุ่มมีที่นั่งที่ดินที่นี่ถูกเหมือนกาบหมากว่าแต่คุณจะไปทำอะไรล่ะครับดินมันแข็งเหมือนหัวโจรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำท่าก็ไม่ดีฝนไม่ตกมาเป็นปีแล้วน้องใหญ่กลางหมู่บ้านนั่นก็ขาดน้ำมานานโขแล้วล่ะผมไม่ได้มาซื้อที่ดินแต่ว่าผมมีที่ดินมาขายเกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ในหมู่พวกเราล้อเล่นหรือเปล่าคุณมาขายที่ดินให้พวกเราก็เหมือนเอาควายไปกินน้ำในหนองแห้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคำพูดของไอ้สันเพื่อนสนิทของผมทำเอาพวกผมหัวเราะกันครืนหลายคนใส่หน้ากับคำพูดของชายหนุ่มผู้นั้นแต่ว่าในหน้าหนุ่มก็ยังคงมีสีหน้าวังเฉยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของชาวบ้านแต่อย่างใดที่ดินที่ผมมาเสนอขายวันนี้เป็นโครงการใหญ่
ที่ต้องการขายที่ดินเป็นจำนวนมากในราคาที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนบนโลกนี้ได้พวกผมยิ่งหัวเราะกับคำโฆษณาชวนเชื่อของนายหน้าที่ดินคนนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่อย่างไรเสียพวกผมก็ได้รับการศึกษาตามที่รัฐกำหนดเอาไว้อย่างสมภูมิไอ้ที่จะมาหลอกลวงกันนั้นไม่มีทางได้กินพวกผมหรอกเอาละพ่อนมยังไงก็อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วถ้างั้นลองบอกมาสิว่าที่ดินที่จะขายอยู่ตรงไหนผมรู้ว่าพ่อคงไม่เชื่อในหน้าคนนั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่ครั้นจะไล่เขาไปก็คงไม่งามนักผมขายที่ดินบนดวงจันทร์ครับเกิดความเงียบขึ้นอึดใจหนึ่งก่อนเสียงหัวเราะอีกคลื่นใหญ่จะระเบิดขึ้นผมไกสันหัวเราะจนตัวงอสมาชิกคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงบางคนถึงกับหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คุณท่านจะมาหลอกกันง่ายๆอย่างนี้นะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณผมพูดไปกลั้นหัวเราะไปมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่แยบยลเอาซะเลยหากจะหลอกกันซึ่งหน้าอย่างนี้เอาปืนมาปล้นกันเลยดีกว่าใช่ๆไอ้ดินน่ะพูดถูกกลับไปซะเถอะคุณชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนผมอันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้มักจะเห็นพ้องกับความคิดของพ่อและผมอยู่เสมอทั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นคนที่จบสูงที่สุดในหมู่บ้านดอนสักทองแห่งนี้ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนประจำอำเภอและผมควรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่พอฝนแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ข้าวในนาไม่ให้ผลพ่อจึงไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อผมจำต้องออกมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาประทังครอบครัวแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับเข้าเรียนอีกครั้งแต่นี้ก็ย่างเข้าปีที่2แล้วพวกเราก็ยังไม่มีเงินพอให้ผมได้กลับไปเรียนต่อเลยผมไม่ได้บังคับทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ฟังข้อเสนอก่อนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไม่เสียใจภายหลังชายหนุ่มยังพูดต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านในอนาคตที่ดินบนโลกนี้จะไม่สามารถทำกินได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์จะหมดไปจากการกระทำของพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องดูหมู่บ้านของพวกคุณเป็นตัวอย่างก็ได้คำพูดนี้ทำให้เกิดความเงียบงันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ในหน้าพูดนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านของเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำนาได้มากที่สุดในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงกันอย่างหนักโดยไม่สนใจคำตักเตือนของเกษตรกรในอำเภอในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนข้าวของเราก็ออกรวงน้อยลงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการตัดป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนาให้มากขึ้นแต่อย่างไรเสียผลผลิตก็ไม่มากเท่าที่ต้องการแม้ว่าพื้นที่นาจะมากขึ้นก็ตามสุดท้ายฝนก็หยุดตกพวกเราก็เลยต้องหยุดทำนาและผมก็ต้องหยุดเรียนหนังสือ

0: รัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้ก็เลยปล่อยขายพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกคุณจะได้ขึ้นไปทำการเกษตรกันบนนั้นแทนแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องลวงโลกอย่างน่าไม่อายแต่วิธีการพูดของชายผู้นั้นชวนเชื่อยิ่งนักและเมื่ออ้างถึงรัฐบาลพวกเราก็เริ่มฟังกันอย่างตั้งใจทุกประเทศทั่วโลกได้รับการจัดสรรที่ดินบนดวงจันทร์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่มากเท่าชาติอื่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวที่ดินเปิดขายเฟสแรกนั้นถูกจับจองหมดแล้วโดยในทุนและนี่ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งเราเปิดให้เกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกรได้ส่งผลผลิตไปปลูกบนดวงจันทร์และชายผู้นั้นก็พูดหลักการทางเศรษฐกิจการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายผมแปลกใจว่าทำไมทุกคนรวมถึงผมยังคงนั่งตาปิดปลิบฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดอยู่เป็นนานแม้ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดเลยก็ตามฟังมานานๆสรุปเลยได้ไหมว่าที่ดินที่ว่านั้นจะขายเท่าไหร่แต่เพียงชายชราอีกคนในหมู่บ้านถามขึ้นในที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจขายให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบนดวงจันทร์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินดังนั้นเราจึงขายที่ดินเฟสนี้ให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าเฟสที่แล้วแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะฉันรอฟังอยู่ตาคงขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเราขายเพียงแค่ไร่ละ300บาทเท่านั้นครับเสียงอื้อๆดังขึ้นแทบจะทันทีที่ชายผู้นั้นบอกราคาผมนึกในใจว่าใครจะยอมซื้อที่ดินที่พวกเราไม่มีวันเข้าไปอยู่อาศัยได้แม้แต่ในความฝันก็ตามแล้วถ้าสมมติว่าพวกฉันซื้อที่ดินที่นั่นแล้วพวกฉันจะเอาพืชผักขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วทุกคนก็พยักหน้าเงื่องักเห็นด้วยกับคำถามของพ่ออันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางเราจะจัดการได้ทุกอย่างเพียงแค่ทุกคนปลูกข้าวในนาของเราเองจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวให้กับรัฐบาลตามปกติโดยให้แต่ละคนเขียนหมายเลขโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์ไว้บนกระสอบข้าวแล้วทางเราเนี่ยจะนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นไปปลูกให้ในที่ดินของแต่ละคนอย่างเรียบร้อยพอครบ3ปีผมก็จะนำเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนดวงจันทร์มาคืนให้กับทุกคนครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้าวของเราอ่ะถูกปลูกบนดวงจันทร์แล้วจริงๆผมถามขึ้นอย่างเหลืออดไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกคนสามารถดูแปลงนาของตนเองได้จากที่นี่แล้วนายหน้าคนนั้นก็ควักเอากล้องอันหนึ่งออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกล้องสองทางไกลชนิดสองตาที่พบเห็นได้ทั่วไปเราจะแจกกล้องสองทางไกลให้เจ้าของที่ดินทุกคนเมื่อทางเราปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสามารถดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาได้จากกล้องอันนี้โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใช้กล้องนี้ดูไปยังผิวของดวงจันทร์ทุกคนก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเติบโตอยู่บนนั้นหลายคนรับกล้องไปผลัดกันส่องดูเราคงไม่เอาด้วยนะผู้ใหญ่โกหกกันเห็นถ้ามีอารู้เนี่ยรับรองถูกด่ายับแต่เป็นคนแรกที่เสนอความคิดของตนเองนั่นจึงทำให้คนอื่นๆพลอยเห็นพ้องต้องกันไปด้วยแม่ฉันคงด่าเป็นกระบุงเหมือนกันฉันไม่เอาด้วยหรอกไอ้สันเสริมความคิดของมันฉันขอซื้อทุกคนหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกันตะคงควักเงินจากชายพกวางลงบนโต๊ะวันนี้นะฉันชนะโปรถั่วมาฉันขอซื้อไร่หนึ่งแล้วกันพนมทุกคนส่งเสียงอื้ออึงอีกครั้งเพื่อห้ามปรามตะคงไอ้คงเองน่ะเก็บเงินไว้ให้เมียซื้อกับข้าวกับปลาไม่ดีกว่าเหรอตะเพียนบอกความเห็นไอ้ฉันน่ะนะมันคนขี้เมาไปวันๆคิดมาตั้งนานนมแล้วว่าจะกลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเอาแต่เล่นถั่วโปไปเรื่อยเห็นทีวันนี้คงเป็นวันที่ฉันจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วล่ะทุกคนนิ่งเงียบฟังความคิดของตะคงขี้เมาถ้าต้นข้าวของฉัน มันไปเติบโตบนดวงจันทร์ได้จริงก็คงดีไอ้โลกเนี้ยมันก็ซ่อมซ่อผุพังลงทุกวันน้ำถ่าดินดอนก็ไม่เหมาะสมจะทำกินอีกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์จริงๆมันจะได้มีข้าวไว้กินนะพี่ผู้ใหญ่ตะคงสบตาพ่อนิ่งนานแล้วถ้าไอ้หนุ่มคนนี้มาหลอกเราล่ะตะคงพ่อถามยังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครแล้วคงด้วยสงสารตะคงขี้เมาที่แกมีเงินไม่มากนักถ้าถูกหลอกไปจะเสียใจเปล่าๆอู้วะพี่ผู้ใหญ่อย่างน้อยข้าวในนาของฉันฉันปลูกเอาไปขายฉันก็ได้เงินที่เหลือมันจะไปปลูกบนดวงจันทร์หรือไม่มันก็เรื่องของมันแล้วหรอวะตะคงตบเข่าฉาดใหญ่อ้าวแล้วเงิน300ล่ะลุงไอ้สันถามด้วยความห่วงใยข้าก็คิดว่าข้าก็ซื้อกล้องนั่นถ้าส่องนาบนดวงจันทร์ไม่เห็นก็ไว้ส่องอีพวกสาวๆอาบน้ำที่ท่าน้ำจะเป็นอะไรไปพูดจบตะคงก็หัวร้อนลั่นแต่ว่าพวกเราเองแอบอดยิ้มกันไม่ได้เอาเอาเงินไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างวะตะคงยัดเงินใส่มือในหน้าคุณลุงก็ลงชื่อในสัญญาแล้วก็เลือกที่ดินได้เลยครับชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิบริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป ณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่ก็สร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

ายการสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันนี้วันหยุดราชการค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะสำหรับเรื่องราวต่างๆค่ะวันนี้มานำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันยังมีสาระพร้อมกับเพลงเพราะๆค่ะมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้ฝนตกทุกเย็นเลยก็ดูแลสุขภาพระวังเรื่องของไข้หวัดเพราะว่าฝนตกทุกวันระอองฝนหลายคนบอกว่าก็อยู่ในที่ที่พ้นฝนแล้วนะบางทีเอ๊ะทำไมถึงเป็นหวัดไม่สบายได้อาจจะเกิดจากระอองฝนเราก็ต้องดูแลสุขภาพปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยบางทีบอกว่าโอ๊ยฝนก็ไม่ได้ฝาดระอองฝนก็อาจจะเข้ามาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกันฝากดูแลสุขภาพร่างกายของทุกท่านเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านฟังวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงทันเวลาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสาธารณสุขโดยล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขค่ะเรื่องของรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตพุทธศักราช2569ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไปประกาศฉบับดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นการรองรับความต้องการด้านบริการสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนวัยทำงานและผู้สูงอายุโดยเครือข่ายทางด้านสถานพยาบาลที่สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขและรวมถึงสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิมประมาณ190แห่งเพิ่มเป็น227แห่งค่ะถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้น37แห่งตรงนี้ค่ะสามารถที่จะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสำหรับรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตค่ะตามประกาศฉบับใหม่ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นสำหรับหน่วยบริการสำคัญที่อยู่ในประกาศอย่างเช่นโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์โรงพยาบาลจิตรเวชสงขลาราชนครินทร์ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะโรงพยาบาลทางด้านของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนี่คือล่าสุดในการที่ทางรัฐบาลได้เดินหน้าทางด้านเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศค่ะเพิ่มสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตนั้นเป็น227แห่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการช่วงหน้ามีเรื่องราวของวัยเก่ามาฝากกับท่านฟังวัยเก่าที่พูดถึงนี้ก็คือผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเรานะคะเราพร้อมที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นเพลงว่าเพราะค่ะนำมาฝากในรายการสาระสารพันเช่นเคยวันนี้ท่านฟังอยู่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับสาระเพลงว่าเพราะเช่นเคยเข้าสู่ในช่วงที่2กันแล้วค่ะช่วงแรกได้มีการพูดคุยกับท่านฟังไปว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่เราจะดูแลผู้สูงวัยหรือว่าที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือวัยเก่าที่บอกว่าวัยเก่านี่คือเก่าจริงๆนะทั้งประสบการณ์ความรู้การดำเนินชีวิตและก็การความรู้ที่ต้องบอกว่าพิเศษพิเศษในเรื่องต่างๆที่ก็มีการได้แนะนำพูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างรุ่นเราเนี่ยนะท่านผู้สูงวัยเก่านี่เขาก็จะมีประสบการณ์มากก็จะบอกเราแนะนำเราในหลายๆเรื่องเหมือนกันตอนนี้เราก็ถึงในช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลท่านกันบ้างแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุถึง 36% ที่ยังคงทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางบ้านเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอาจจะมีการทำงานกันอยู่ที่บ้านเป็นธุรกิจของครอบครัวก็จะมีทางด้านของผู้สูงวัยเก่าตรงนี้ที่สามารถช่วยงานลูกหลานหรือว่าธุรกิจภายในบ้านของเราได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้กับกลุ่มนี้ก็คือวัยเก่ากลุ่มนี้ได้คือความสะดวกสบายในการที่เขาจะทำงานอยู่กับบ้านอย่างไรให้สะดวกและลดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุได้มากๆเลยนะอันนี้เราลองมาเช็คดูสิว่า6จุดสำคัญในพื้นที่ทำงานของวัยเก่าอย่างคุณย่าคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเขามีพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องดูนั่นก็คือมีแสงสว่างพอหรือเปล่ามีจุดให้ท่านเอาแวะยึดเหนี่ยวไหมนะคะบางทีเดินไปขาอาจจะชาเส้นยึดนะเพราะว่านั่งทำงานเยอะเราก็ควรจะมีราวจับนะคะให้ท่านได้หยุดแล้วก็มีไว้เหนี่ยวยึดร่างกายของท่านเพื่อลดการหกล้มหรือว่าล้มลงไปแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุต่อร่างกายได้มีพื้นที่ต่างระดับนะคะให้ก็คือต้องปรับให้เป็นพื้นที่ลาดแล้วหรือยังเราพยายามลดพื้นที่การทำงานให้เป็นพื้นที่ต่างระดับจะดีก็คือไม่ให้มีพื้นที่ต่างระดับเยอะบางทีท่านเดินอยู่ท่านก็สะดุดนะคะห้องน้ำเนี่ยไกลไปหรือเปล่าควรอำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้โรคต่างๆบางทีก็เข้าห้องน้ำบ่อยนะฮะผู้สูงวัยมีพื้นที่ลื่นหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะคะชุมชนบ้านไหนคือดูแล้วเนี่ยทั้ง6จุดเรามีข้อบกพร่องอันใดแต่แล้วก็เป็นพื้นที่รวมกลุ่มของการทำงานของผู้สูงวัยเราก็ต้องปรับปรุงนะเพื่อความสะดวกให้ท่านได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อในครอบครัวอย่างดีที่สุดค่ะที่มาตรงนี้ค่ะจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็นำข้อมูลตรงนี้มาบอกกล่าวกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องของการจัดบ้านอย่างไรให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอันนี้ต่อเนื่องกันเลยเรามาดูกันเอาไปดูพื้นที่ในห้องนอนกันก่อนพื้นที่ในห้องนอนนะคะเราควรปรับว่าพื้นที่อย่างน้อยต้อง 16-18 ตารางเมตรค่ะจัดห้องไว้ก็คือควรที่จะอยู่ชั้นล่างเฟอร์นิเจอร์ลบมุมให้เรียบร้อยบางทีอาจจะเกิดการกระแทกได้เตียงยาวไม่น้อยกว่า180ซมสูง40ซมค่ะมีปุ่มหรือว่าโทรศัพท์ฉุกเฉินบริเวณหัวเตียงให้ท่านมีพื้นที่เผื่อระยะหมุนวีลแชร์ 1.5 เมตรค่ะเอาไปดูที่ห้องน้ำกันอันนี้สำคัญด้วยระดับพื้นเท่ากับห้องนอนค่ะใช้วัสดุประเภทผิวพื้นที่กันลื่นนะคะเพื่อป้องกันการลื่นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุของท่านและที่สำคัญต้องมีราวจับค่ะเพื่อที่จะพยุงตัวของท่านตะแกรงกันส่วนเปียกและก็แห้งอันนี้สำคัญโถส้วมนะคะควรมีส่วนโค้งเว้าของด้านหน้าค่ะการใช้ก๊อกน้ำแบบก้านโยกปักขึ้นอันนี้ก็ถือว่าต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงวัยที่อยู่ภายในบ้านของเราห้องนั่งเล่นก็ควรที่จะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายค่ะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบหน้าต่างบานใหญ่ก็ควรสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรและที่สำคัญข้อควรระวังนะระวัง
สวิสไฟค่ะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้สูงอายุเปิดปิดได้ง่ายบันไดค่ะควรมีราวจับที่มั่นคงแล้วก็ไม่ชันไม่ควรมีธรณีประตูนะคะเพราะว่าท่านอาจจะสะดุดหกล้มได้ติดตั้งเครื่องตัดไฟลดการเกิดไฟลัดวงจรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินไว้ตามจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะก็นำมาบอกกล่าวแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆตรงนี้ให้กับท่านฟังได้รับฟังกันในรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสารสารพันค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆปิดท้ายกันสำหรับท่องเที่ยวไทยแรงต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ปี2568จนถึงปี2569เรียกว่าโอ้โหเขาบอกว่ากวาดตารางรางวัลระดับสากลโอ้โหถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่จะทำให้ประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ค่ะเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศค่ะยังมีความผันผวนแต่ว่ารัฐบาลเองตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงรุกส่งผลค่ะให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึงปี2569ตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมที่จะตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยค่ะยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกในหลายเวทีไม่ว่าจะเป็นเกาะกระดานจังหวัดตรังค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกมาถึงหมู่เกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่อันนี้คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026ค่ะในสาขา Natural and Scenery นะคะจากเวที ITB Berlin จากประเทศเยอรมนีมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาถือว่ายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และปิดท้ายที่จังหวัดเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับค่ะในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอฟนะฮะทาวเวลไกด์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ค่ะชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพในกลุ่มของดิจิทัลนะnormal อย่างต่อเนื่องค่ะโดยรัฐบาลก็ตอนนี้ยังเดินหน้าที่จะผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะถือว่าเป็นความปรับปลื้มมากเลยเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยมีส่วนร่วมกันในหลายๆรางวัลสำหรับไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวหรือว่าทางด้านของสังคมวัฒนธรรมที่ดีเราฉายแววไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆการตอบรับก็คือนักท่องเที่ยวให้การยอมรับว่าอูมาเที่ยวประเทศไทยแล้วมีความสุขเป็นการต่อยอดบอกต่อกันให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยนั่นหมายถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากๆเม็ดเงินจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้เวลาในรายการสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกล่ำต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทางนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชา โดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการขายและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางขาทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีลงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ผมต้นไม้ครับผมต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
6: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
6: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
6: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันนี้วันหยุดครับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็เป็นวันหยุดราชการก็บางคนหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครกำลังเดินทางอยู่หรือเปล่าก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้มีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับกรมอุตุก็เตือนเหมือนกันว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะเหมือนว่าจะเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไข้วงไข้หวัดก็ระบาดกันอยู่นะฮะทั้งไข้หวัดประจำถิ่นเราไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโควิดนะข่าวต่างประเทศก็มีไข้หวัดฮันตาไข้หวัดอีโบลาอะไรก็แล้วแต่นี่ก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพของเราป้องกันโรคภัยแค่เจ็บให้ดีนะครับนึกถึงสมุนไพรนึกถึงอภัยภูเบศนะครับอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะวันพุธนี้เป็นวันพุธแรกของเดือนมิถุนายนนะครับอาจารย์มะนาวนะครับอาจารย์วิชกรวงสุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศท่านจะเข้ามาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะครับหมอมะนาวอาจารย์วิชกรท่านมารอแล้วด้วยนะท่านก็จะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับอาจารย์มะนาวครับสวัสดีครับ
7: ครับคุณประโลมสวัสดีครับผม
0: โอเคอาจารย์อยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่า
7: ตอนนี้อยู่ปราจีนครับผมครับ
0: อยู่ปราจีนบุรีแล้วนะครับ
7: ใช่ครับฝนตกไหมครับผมนี่กรุงเทพเลยครับเนี่ย
0: กรุงเทพวันนี้ตกตอนกลางวันครับ
7: ตกตอนกลางวันใช่ไหมครับร้อนไหมครับร้อนไหมครับ
0: ก็ไม่ตกก็ร้อนตกก็เย็นมาหน่อยนึง
7: ผมว่าปีนี้หน้าฝนร้อนก็ปกตินะผมว
0: ่
7: าปาจิตร้อนเลย
0: ใช่ถ้าไม่ตกเมื่อไหร่ก็ร้อนมานั้นแหละถ้าตกน้อยก็ละอุอีกดินละอุปูนละอุถ้าตกหนักๆหน่อยก็ค่อยระบายความร้อนได้บ้างครับ
7: ว่ามันอบอ้าวก็เลยทีเดียว
0: ประ
7: โลม
0: ครับ
7: ต้องบอกฝากก่อนครับว่าช่วงนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนฤดูนะครับก็ต้องให้ทุกท่านเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันดี
0: ๆ
7: น
0: ะครับผม
7: เพราะว่าก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าปลายร้อนต้นฝนนะครับไข้หวัดมักจะถามหาแหละนะครับก็ต้องระวังกันดีๆแล้วก็ระวังอย่าไปตากฝนนะครับอย่าไปตากแดดเพราะว่าผมเห็นว่าทุกคนเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยมันร้อนจัดแดดเปรี้ยงแต่ถ้าเกิดฝนตกปุ๊บบางครั้งตกนิดเดียวมันที่คุณบรมบอกแหละครับว่ามันแบบมันละอุแล้วมันก็จะอบอ้าวมากนะคร
0: ับ
7: ซึ่งพวกนี้ก็ต้องมีการระวังซึ่งกันและกันนะครับ
0: แล้วก็ระวังฟ้าผ่าด้วยนะ
7: ที่เขามีข่าวใช่ไหมครับ
0: ขี่จักรยานยนต์น่ะมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่บนสะพาน
7: ไม่น่าเชื่อนะครับที่สำคัญคือรอดชีวิตด้วย
0: เออแล้วไม่ตายนะผม
7: ไม่ตายนะคร
0: ับ ผมยังงงอยู่นะเออสร้อยคอเนี่ยแล้วละลายเลยอ่ะโอ้โห
7: อ
0: ัน
7: นี้เอาว่าคือไม่น่าเชื่อมากทีเดียว
0: เออเห็นคลิปที่เขากล้องติดรถยนต์เขาถ่ายเอาไว้ได้นะโอ้โห
7: น่ากลัวนะ
0: น่ากลัวแต่ไม่ตายนี่เราก็งงเหมือนกันก็เรียกว่าปฏิหารนะปฏิหารมีจริงอันเนี้ย
7: เดี๋ยวไปหายเลยยังไงครับผู้ฟังก็ระวังกัน
0: ระวังไว้ที่โล่งแจ้งต่างๆนะใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยก็พยายามหลบหลีกฟ้าผ่ากันด้วยครับโอเคครับเชิญครับอาจารย์คืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญครับ
7: ก็มีเรื่องเล่ามาจากการรักษาผู้ป่วยนะครับ
0: เ
7: ป็นครับมาหาหมอด้วยอาการปวดตา
0: โ
7: อ้นะครับมาด้วยอาการปวดตานะครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับอาจจะมีอาการเป็นหรือจะมีลูกหลานนะครับอาจจะเป็นอาการนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดรับฟังเนี่ยก็น่าจะนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือว่าเป็นข้อสังเกตในการดูแลสุขภาพของตนเองได้นะครับคุณบรรลบ
0: ครับครับ
7: ก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับด้วยอาการคือก็มีคนไข้เนี่ยนะครับมาหาผมนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงนะครับอายุประมาณ 26-27 ปีนะครับก็คือก็เป็นวัยรุ่นแหละนะครับมาพบแพทย์ในด้วยอาการปวดตาปวดตาเนี่ยเป็นมาประมาณ3สัปดาห์ทีนี้ครับก็ชักวัดพูดคุยกับคนไข้ก่อนผู้ป่วยเขาก็บอกว่าเนี่ยประมาณ3สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะเขาเนี่ยเริ่มมีอาการเนี่ยปวดศีรษะมาก่อนนะครับปวดศีรษะเนี่ยหลังจากนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานนะครับตอนแรกเขาก็จะบอกแล้วครับว่านั่งทำงานอะไรนะครับเราก็เดากันว่าเนี่ยนั่งทำงานอย่างเงี้ยผมว่าต้องทำเกี่ยวกับพวกออฟฟิศแน่นอนก็เป็นนั่งพิมพ์คอมอะไรเงี้ยก็น่าจะมีการปวดตาอยู่แล้วเพราะว่ามีอาการ
0: ครับ
7: มีโอกาสสูงครับมีโอกาสสูงมีอาการปวดบ่าด้วยมีปวดตาด้วยมีเวียนศีรษะมีมึนหัวร่วมด้วย แต่ว่าอาการนำเนี่ยคือมาด้วยอาการปวดศีรษะนะครับปวดตานี่ยังเป็นแค่อาการเล็กๆอยู่นะครับ ไม่มีอาการเจียนนะครับหรือว่าคลื่นไส้นะครับไม่มีแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะอ้วกหรือแบบว่าใจวิจัยสั่นพวกนี้ไม่มีอาการพวกแบบว่าร้าวชาลงแขนอะไรทั้งบ่าเนี่ยไม่มีเลยนะครับแต่มีข้อน่าสังเกตอยู่หนึ่งอย่างคืออาการปวดศีรษะและอาการปวดตาเนี่ยนะครับแค่สองอาการนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นมากขึ้นเมื่อกลับมานั่งทำงานนะครับพอเดินไปเดินมาข้างนอกเนี่ยไม่เป็นพอกลับนั่งทำงานปุ๊บอันนี้เป็นผู้ป่วยเขาเลยสงสัยว่าเอ๊หรือว่าสงสัยว่าเป็นเพราะแบบว่าเราเพ่งหน้าจอมากนะครับก็จะเป็นนะครับแต่ทีนี้ครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้ป่วยเขาก็บรรเทาอาการตัวเองโดยการไปซื้อยาแก้ปวดมารับประทานนะครับถือว่ายาแก้ปวดมากินนั่นแหละปรากฏว่ากินแล้วเนี่ยอาการปวดหัวหรือว่าปวดศีรษะเนี่ยมันหายไปนะครับแต่อาการปวดตาเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับก็ยังมีอาการว่ารู้สึกปวดนะครับที่ตาเนี่ยทั้งสองข้าง นะครับกินยาแก้ปวดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับก็เลยตัดสินใจเนี่ยอยากจะมารักษานะครับผมทีเนี้ยพอเริ่มรักษาเนี่ยเราเริ่มก็มีการคุยกันนะครับปรากฏว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยมีอาชีพเป็นวิศวกร
0: นะครับ
7: คือต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับประมาณวันละ 5-6 ชั่วโมงนะครับนั่งทั้งวันเลยนั่งพิมพ์งานทำนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยและเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมีช่วงเวลาพักเนี่ยที่ได้ลุกออกจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่ช่วงพักกลางวันกับลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นนะครับที่เหลือคือทำงานตลอดนะครับเอาเป็นว่านั่งหน้าจอคอมตลอดเวลานะครับทำอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เรียนจบเลยก
0: ็
7: 30ปีแล้วนะครับคนไข้ก็บอกว่าทำมาประมาณ30ปีแล้วแม่ว่าคือนั่งหน้าจอคอมตลอดเวลานะครับเราฟังแล้วสงสัยเนี่ยเคสเนี้ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าสายตาหรือเปล่าก็ถามเขาบอกว่าก็ไปตรวจสายตามาแล้วก็ปกติดีไม่ได้มีแบบว่าตาเอียงหรือว่าสายตาสั้นนะครับ
0: ครับ
7: คือไม่ได้เป็นที่แบบว่าแบบต้องใส่แว่นนะครับแต่ว่าเรื่องโรคทางตาเนี่ยก็ตัดทิ้งออกไปนะครับตัดทิ้งออกไปก่อนทีนี้เราก็มาคุยเรื่องประวัติส่วนตัวของใครนิดหน่อยนะครับคุยไปคุยมาก็เลยรู้ว่าคนไข้คนนี้นะครับเขาเนี่ยกินอาหารนะครับวันละประมาณ3มื้อนะครับชอบกินมากคือชอบกินรสเผ็ดกับรสเค็มชอบกินเผ็ดเค็มถามว่าคืออะไรล่ะก็คือผัดกะเพรากับส้มตำปูปลาชอบมากนะครับกินแทบทุกวันเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยนะก็คือโรงอาหารที่โรงงานเนี่ยมันมีหลายอย่างแหละแต่เขารู้สึกว่า2 อย่างเนี่ยพอกินแล้วเขารู้สึกว่าแบบว่ามันมีกำลังทำงานมากที่สุดคือเขาชอบเขาก็เลยกินเป็นประจำ
0: ครับ
7: ในส่วนการดื่มน้ำเนี่ยก็ดื่มวันละประมาณ 1.5 ลิตรนะครับอุจจาระเนี่ยสำคัญเขาบอกว่าเขาเนี่ยท้องผูกถ่าย2วันต่อ1ครั้งอุจจาระแข็งด้วยแล้วก็ต้องเบ่งถ่ายเป็นประจำนะครับปัสสาวะเนี่ยประมาณ 3-5 ครั้งต่อวันสีเหลืองเข้มเลยนะแล้วก็แต่ว่ายังดีครับว่าที่ไม่มีอาการแสบขัดไม่มีตะกอนไม่มีฟองนะครับนอนหลับนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง 6 โมงเช้านะครับมักจะมีอาการนอนหลับไม่สนิทมักตื่นกลางดึกเป็นประจำตรงนี้เรารู้เลยว่าอ๋อแสดงว่าเคสเนี้ยมีภาวะพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยสะสมด้วยนะครับแต่คนไข้คนนี้ครับยังดีครับที่เขาออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับสัปดาห์ละประมาณ 2-3 ครั้งนะครับครั้งประมาณ1ชั่วโมงนะครับฟังเลยรวมปุ๊บแล้วก็พอว่าจากประวัติส่วนตัวเนี่ยนะมีปัญหาเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะครับก็เริ่มมาแต่เรื่องอาหารเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลนะครับดื่มน้ำเนี่ยน้อยท้องผูกแล้วก็นอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอก็วงไว้นะครับตรวจร่างกายเนี่ยครับเราก็เริ่มจากการดูตาผู้ป่วยก่อนปรากฏว่าเคสนี้นะครับตาเขาเนี่ยจะมีสีออกแบบว่าสีออกแดงเรื่อๆหน่อยนะครับแดงเรื่อๆนะครับแล้วก็เหมือนยังกับว่ารู้สึกว่ามีน้ำตาคลอตลอดเวลานะครับผู้ป่วยเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกตาแห้งกว่าปกตินะครับ
0: ครับ

0: จเจอเลยคือคนไข้คนนี้ครับเขามีความร้อนที่บริเวณศีรษะเนี่ยมันแผ่ออกมาคือคนปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นคุณบรรลงครับคือความร้อนเนี่ยศีรษะเนี่ยมันจะไม่ได้แผ่ออกมาแต่ว่าเคสเนี้ยแค่เอามือแบบว่าไปอังๆเนี่ยรอบๆศีรษะอย่างเงี้ยครับมันมีความไอความร้อนเนี่ยแผ่ออกมาแผ่ออกมาตลอดเวลานะครับผมเลยถามเขาว่าเอ้ยปกติเนี่ยคนไข้เนี่ยรู้สึกว่าร้อนหัวหรือว่าร้อนหน้าร้อนตาไหมเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยไม่รู้สึกนะแต่เพิ่งมารู้สึกเนี่ยช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีอาการร้อนหน้าร้อนตาร้อนหัวเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจะว่างี้ก็คือเหมือนอย่างกับเป็นคนหัวร้อนนั่นเองครับเป็นแบบร้อนจริงๆเลยนะครับทีนี้ครับข้อมูลได้มาระดับหนึ่งนะครับทำให้เรานะครับสามารถนะครับวิเคราะห์ผู้ป่วยเนี่ยรายนี้ว่าที่เขามีอาการปวดตาเนี่ยนะครับมันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแค่กับเรื่องกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวนะครับในคือต้องบอกว่าในหลายครั้งเนี่ยเวลาเราถามผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับถ้าบอกว่าผู้ป่วยมีอาการปวดปวดกระบอกตาอย่างเงี้ยครับรู้สึกมึนหัวปวดศีรษะพวกเนี่ยครับหมอสมมติว่าจัดนึกว่าเป็นภาวะเกี่ยวกับพวกภาวะมันอย่างกับเป็นไมเกรนอย่างเงี้ยก็จะสั่งนวดเป็นหลักนะครับจะนวดอย่างเดียวเพื่อเน้นที่จะแบบว่าคลายกล้ามเนื้อหรือว่าจะนวดเพื่อเป็นการคลายจุดกดเจ็บนะครับเป็นการรักษาพวกภาวะออฟฟิศซินโดรมต่างๆนะครับแต่ว่าในเคสนี้ที่ผมเจอเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ที่กล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวนะครับมันจึงไม่แปลกครับที่ว่าทำไมเคสนี้เวลากินยาแก้ปวดแล้วเนี่ยอาการมันไม่ดีขึ้นอาการปวดตาไม่ดีขึ้นแต่การปวดหัวเนี่ยมันดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเคสนี้ครับถ้าเกิดให้ผมวินิจฉัยนะอาการปวดตาของคนไข้เนี่ยมันจะเป็นอาการในกลุ่มที่พวกเราเนี่ยเรียกกันนะว่าเป็นภาวะลมร้อนตีขึ้นเบื้องบนนะครับคือเป็นภาวะธาตุลมที่มีความร้อนเนี่ยนะครับมันพัดหรือว่ามันตีขึ้นนะครับไปค้างอยู่ที่บริเวณศีรษะนะครับซึ่งไอ้ลมร้อนพวกนี้แหละครับมันเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเช่นปวดหัวมึนหัวหน้าแดงตาแดงตาแห้งปวดกระบอกตานะครับบางคนเป็นมากๆเข้าเนี่ยจะมีอาการที่เรียกว่าลมร้อนออกหูนะครับหรือบางรายจะมีอาการเป็นเหมือนกับลมร้อนออกปากนะครับผมภาวะเนี้ยที่คนไข้คนนี้เป็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาวะลมร้อนตีขึ้นเบื้องบนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งลมที่มันร้อนขึ้นมาได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากการทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดจากการกินของผู้ป่วยด้วยเพราะว่าเคสนี้ครับชอบกินรสเผ็ดกับเค็มเป็นประจำนะครับรสเค็มกับรสเผ็ดพวกนี้ครับมันเป็นรสที่ช่วยในการเพิ่มธาตุไฟนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าถ้าเกิดใครที่กินชอบกินเผ็ดกินเค็มเป็นประจำพวกนี้ครับคนไข้ส่วนมากนะครับตัวมักจะร้อนกว่าปกติจะมีกำเดาหรือไอความร้อนเนี่ยมันแผ่ออกมาตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารสเผ็ดกับเค็มพวกนี้ครับมันช่วยเพิ่มธาตุไฟในระบบเพลินอาหารนะครับทีนี้ครับมันก็จะไปสอดคล้องกับที่ผมตรวจเจอว่าเคสนี้ลิ้นของเขาเนี่ยเริ่มมีสีเหลืองมีฝ้าเหลืองนะครับแสดงว่าเขาเนี่ยกินเผ็ดกินเค็มเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานนะครับทำให้มีความร้อนนะครับสะสมอยู่ในระบบเพลินอาหารเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้ครับความร้อนที่มันอยู่ในระบบเพลินอาหารมากๆเข้าพวกนี้ครับนอกจากมันจะตีขึ้นสู่เบื้องบนแล้วเนี่ยจนทำให้เกิดมีอาการร้อนออกกระบอกตาหรือมีอาการปวดตาร่วมด้วยเนี่ยมันยังไปเผานะครับให้อุจจาระเนี่ยมันมีความแห้งดังนั้นเคสเนี้ยครับจึงมีอาการท้องผูกร่วมด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความร้อนที่มันค้างๆอยู่ในร่างกายเนี่ยมันไปเผาให้อุจจาระมันแห้งทีนี้ครับพออุจจาระมันแห้งปุ๊บนะครับพอท้องผูกปุ๊บเนี่ยการขับถ่ายความร้อนของมนุษย์เนี่ยมันจะแย่ลงนะครับเป็นทวีคูณนะครับแต่เดิมเนี่ยความร้อนมันค้างอยู่แล้วจากการกินพอท้องผูกเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้การขับถ่ายความร้อนในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันแย่ลงจึงจะทำให้เคสนี้นะครับ

0: ภาวะนะครับลมร้อนที่ตีขึ้นเบื้องบนเนี่ยในปริมาณมาก
1: อ่าครับ
0: และแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมด้วยที่ว่าบ่าคนไข้เนี่ยมันตึงมันเกร็งนะครับมันก็ยิ่งทำให้การไหลเวียนของธาตุลมหรือว่าของความร้อนในร่างกายเนี่ยที่บริเวณศีรษะเนี่ยมันยิ่งเกิดความติดขัดเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ป่วยในเคสนี้ครับก็เลยมีอาการความร้อนนะครับหรือธาตุไฟเนี่ยที่มันคั่งค้างอยู่บริเวณศีรษะเป็นจำนวนมากนะครับจึงทำให้เวลาผมตรวจเนี่ยจึงเจอว่ามันมีไอความร้อนเนี่ยแผ่ออกมาจากศีรษะตลอดเวลานะครับแล้วก็จะไปสอดคล้องกับที่ผู้ป่วยบอกว่าช่วงกินยาแก้ปวดศีรษะเนี่ยมันไม่หายนะครับพวกนี้ครับจำเป็นจะต้องใช้กลวิธีในการขับเอาความร้อนที่ค้างๆอยู่บริเวณศีรษะออกไปให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีอาการปวดตาตลอดเวลาปวดบ่อยๆรู้สึกตาล้าบ้างตาแห้งบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยไปใช้วิธีเช่นการหยอดน้ำตาเทียมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่หายนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่การแก้ที่ปลายเหตุนะครับเป็นเพียงแค่ทำให้ตามันชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือนะครับเป็นวัตถุเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นแค่ปลายเหตุนะครับแต่เหตุหลักของเราจริงๆครับเนี่ยคือเราต้องพยายามลดความร้อนที่อยู่ภายในร่างกายให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อนั้นเนี่ยอาการปวดตาหรืออาการตาแห้งพวกเนี่ยครับมันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยที่เราเนี่ยแทบไม่ต้องใช้พวกกลุ่มน้ำตาเทียมเลยนะครับผมซึ่งทีนี้ครับผมเนี่ยก็ให้การรักษาเคสนี้เอาไว้ว่าข้อแรกก่อนเลยกล้ามเนื้อคอบ่ามันตึงเกร็งใช่ไหมมันไปนวดก่อนนะครับให้ไปนวดเลยก็คือไปนวดคอบ่าไหล่นวดสะบักนะครับนวดเพื่ออะไรครับคือนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะครับซึ่งเป็นธาตุดินเนี่ยมันเกิดการคลายตัวนะครับถามว่าพอธาตุดินมันคลายตัวแล้วเนี่ยมันส่งผลดียังไงนะครับเมื่อพอธาตุดินพอเมื่อธาตุดินมันคลายตัวปุ๊บนะครับธาตุลมนะครับธาตุไฟนะครับที่มันค้างอยู่บริเวณศีรษะเนี่ยมันจะไหลเวียนได้ดีขึ้นดังนั้นครับมันจึงเป็นการลดนะครับการคั่งการอั้นของความร้อนที่ศีรษะได้ในระดับหนึ่งโดยเริ่มจากการนวดนะ
1: ครับ
0: อย่างแล้วก็อย่างที่สองครับเคสอย่างนี้ครับต้องมีการจ่ายยาสมุนไพรนะครับเพราะว่าจะให้หัตถการอย่างเดียวเนี่ยมันจะดีขึ้นช้านะครับหรืออาจจะดีขึ้นแค่แป๊บเดียวนะครับถ้าอยากให้มันแบบว่าดีขึ้นอย่างระยะเวลานานนะครับเคสเนี้ยต้องกินยานะครับโดยยาที่ผมจ่ายเนี่ยขนาดแรกเลยเนี่ยชื่อว่ายาเขียวหอมนะครับ
1: ครับ
0: เขียวหอมเนี่ยมันเป็นยาแก้ไข้นะครับจะเขียนเลยว่าเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับพวกนี้มีทั้งเป็นเม็ดมีทั้งเป็นแคปซูลนะครับยาเขียวหอมเนี่ยบอกคนไข้เลยว่าอ่ะไปกินเลยนะ3แคปซูลนะครับ 1,500 มิลลิกรัมตอนเวลา10โมงกับบ่าย2กิน2เวลาพอนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นตอน10โมงกับบ่าย2นะครับเพราะว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมันจะมีเวลาของมันนะครับคือมันจะเริ่มตอน10โมงแล้วมันจะไปสิ้นสุดธาตุไฟอ่ะตอนประมาณบ่าย2พอดีดังนั้นการจ่ายยาเย็นเนี่ยตอน10โมงกับบ่าย2เนี่ยจึงเป็นการควบคุมธาตุไฟในช่วงกลางวันเนี่ยตลอดเวลาน
1: ะครับ
0: 2เนี่ยเคสเนี้ยต้องเอาความร้อนออกจากร่างกายจึงเลือกให้กินพวกยาระบายนะครับยาระบายของเราอันเนี้ยกินทุกคนรู้จักอยู่แล้วคือให้กินยาระบายน้ำฝักคูณนะครับอันนี้กินดีนะผมบอกว่ากินดีแต่แค่รสชาติมันอาจจะแบบว่ามีความแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่คุ้นชินนะครับแต่ผมคิดว่ายาระบายน้ำฝักคูณเนี่ยอันนี้ทานดีนะครับผมเพราะว่าตัวฝักคูณมันเองเนี่ยมันช่วยนะครับทำให้อุจจาระเนี่ยมีความนิ่มลงแล้วก็สามารถเบ่งถ่ายได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเคสนี้นะครับให้กินเลยครับยาระบายน้ำฝักคูณครับ3ช้อนโต๊ะก่อนนอนนะครับเวลากินน้ำฝักคูณเนี่ย

0: ให้กินพร้อมกับยาสมุนไพรที่ชื่อว่าตีพลานะครับตีพลาก็คือให้กินตีพลาเนี่ย3แคปซูลนะครับพร้อมนะครับน้ำฝักคูณนะครับ3ช้อนโต๊ะนะครับกินพร้อมกันไปเลยนะครับคือเหมือนอย่างกับว่าให้ยาน้ำฝักคูณเนี่ยเป็นกระต่ายของตีพลานะครับกินพร้อมกันคนไข้นะครับถามว่าทำไมต้องกินทั้ง2อย่างนะครับคือ1เนี่ยน้ำฝักคูณเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันทำให้อุจจาระเนี่ยมันนิ่มลงอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันมีรสเบาเบื่อนะครับแล้วก็ช่วยให้เกิดลมเบ่งนะครับแต่กับการในตัวตีพลาเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวรสฝาดด้วยซึ่งรสเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นยาระบายอย่างดีอยู่แล้วก็จะไปช่วยเสริมฤทธิ์น้ำฝักคูณแต่กับการเนี่ยรสฝาดที่มีในตีพลาเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยถ่ายมากจนเกินไป
1: ครับ
0: มันจึงก็เป็นตัวคุมซึ่งกันและกันนะครับก็ให้กินเนี่ยทั้งคู่นั่นแหละและอีกอย่างนึงครับให้คนไข้เนี่ยกินชาชงกระเจี๊ยบชาชงของเนี่ยแหละครับของไพภูเบศนี่แหละครับกินเป็นซองเล็กๆนะครับ ให้กินนะครับ1วันเนี่ยชงน้ํา 1.5 ลิตรนะครับให้กินทั้งวันนะครับกินต่างน้ำไปทั้งวันเลยถามว่าทำไมถึงต้องกินชาชงกระเจี๊ยบแดงเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะนะครับและที่สำคัญเลยคือผมเนี่ยมีวัตถุประสงค์ครับต้องการให้ผู้ป่วยคนนี้ครับดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับคือน้ำเนี่ยก็ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่พอก็ได้ฤทธิ์ยาที่ช่วยในการขับปัสสาวะด้วยถามว่าขับปัสสาวะแล้วมันดียังไงนะครับเคสแบบลักษณะอย่างเงี้ยนะครับที่มีความร้อนในร่างกายสะสมแล้วก็ค้างมากๆอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยขับความร้อนออกจากร่างกายให้ได้มากที่สุดซึ่งความร้อนนะครับที่มันสามารถขับได้ง่ายๆเนี่ยมีอยู่2ทาง1นะครับก็คือเป็นทางอุจจาระแหละก็คือให้ถ่ายบ่อยๆหน่อยนะครับก็คือจะใช้พวกกลุ่มยาน้ำฝักคูณยาตีพลาแหละให้มันขับถ่ายบ่อยๆ2ให้ขับถ่ายออกทางปัสสาวะก็คือใช้ชาชงกระเจี๊ยบแดงนะครับให้กินขับปัสสาวะดังนั้นครับตรงนี้มันจะเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อเลยคือว่าถ้าบุคคลใดก็ตามที่ปัสสาวะก่อน้อยอุจจาระก่อน้อยท้องผูกชอบอันปัสสาวะพวกนี้ครับคนกลุ่มนี้นะครับมักจะมีปัญหาที่มีความร้อนเนี่ยค้างในร่างกายนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากครับก็แค่ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นแล้วก็ปัสสาวะให้มันบ่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับเคสนี้ครับนอกจากเอายาไปกินแล้วเนี่ยก็ต้องมีการให้คำแนะนำไปด้วยคำแนะนำนะครับข้อแรกเลยคือให้ลดการกินรสเผ็ดรสเค็มก่อนนะครับเผาๆพวกกะเพรากับส้มตำปูปลาหน่อยนะครับให้หันแค่ไปกินพวกต้มจืดบ้างต้มฟักบ้างไปกินพวกแกงขี้เหล็กบ้างนะครับซึ่งพวกนี้ครับมันมีฤทธิ์และสรรพคุณที่สามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ดีนะครับสองครับให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาเพิ่มการยืดเหยียดระหว่างทำงานนะครับแทนที่เขาเนี่ยจะลุกจากโต๊ะหรือลุกจากเก้าอี้เนี่ยเฉพาะแค่ตอนพักกับตอนที่ไปปัสสาวะนะครับให้เขาลุกทีนี้โอเคนี่ผมบอกเลยครับว่าให้ลุกทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับลุกขึ้นมาทำอะไรลุกขึ้นมายืดเหยียดหน่อยยืดเหยียดคอยืดเหยียดหลังประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อมันเกิดการขยายตัวธาตุดินมันจะได้ไม่เคร่งตึงนะครับข้อที่3เคสนี้คือให้เขาดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับจากวัน 1.5 ลิตรเป็นวันละ 2.5 ลิตรนะครับแล้วก็บอกเขาว่าถ้าดื่มน้ำเยอะนั่นเนี่ยอย่าอั้นปัสสาวะนะนะครับพอปวดปุ๊บให้ลุกไปฉี่เลยนะครับผมก็ให้คนไข้ไปนะครับ2สัปดาห์กลับมาติดตามอาการใหม่นะครับก็ปรากฏว่าคนไข้เคสเนี้ยครับผมก็บอกครับว่าโอ้โหกินยาหมอไปเนี่ยนะที่จ่ายไปนะแต่เดิมเนี่ยจากฉี่วันละ 3-5 ครั้งเนี่ยทุกวันนั้นน่ะฉี่วันละเกือบ10ครั้งลุกเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเลยลุกแล้วลุกอีกลุกแล้วลุกอีกลุกบ่อยมากจนแบบว่าลุกจนแบบเขาเบื่อเขาบอกแต่เขาก็ว่าเอ้ยไม่เป็นไรลองดูสัก 3-4 วันน ะครับถ้าเกิดว่ากินยาเนี่ยลุกเข้าห้องน้ำบ่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการปวดตามันดีขึ้นเนี่ยเขาก็โอเคปรากฏว่าเขาลุกเข้าห้องน้ำอยู่ประมาณเนี่ย3วันนะครับอาการปวดตาเนี่ยของที่คนไข้เป็นเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยปวดตลอดเวลาตอนนี้เหลือปวดนะครับแค่เฉพาะตอนเวลาจ้องคอมนานๆเกิน1ชั่วโมงนะครับพอวันที่4ที่5เนี่ยแล้วก็จนหมายเลขปุ๊บก็รู้สึกปวดลดลงลดลงลดลงลดลงจากปวดเต็ม10ก็เหลือปวดมา8มา6มา3เนี่ยเขาว่าเพราะว่าทุกวันเนี้ยทางสนามบัญชีผมเนี่ยปรากฏว่านะครับเขาปวดเนี่ยเพียงแค่บางวันเท่านั้นนะครับถ้าวันไหนเนี่ยเกิดนั่งจ้องคอนั้นไอ้จ้องคอมนานๆแล้วไม่แล้วก็ไม่ได้ได้ลุกมายืดเหยียดนะครับวันนั้นน่ะจะปวดแต่ปวดทีนึงประมาณสัก10นาทีอาการก็จะหายไปนะครับปรากฏว่าวันนี้มาตรวจร่างกายปุ๊บนะความร้อนที่บนศีรษะเนี่ยมันก็ลดลงเล็กน้อยนะครับก็คือเหลือความร้อนเพียงแค่เล็กน้อยและลิ้นที่เขาเป็นเนี่ยที่มันมีฝ้าขาวเหลืองอย่างเงี้ยครับมันก็ขาวเหลืองลดลงนะครับไม่พอคนไข้เนี่ยยังมีการนอนหลับเนี่ยที่หลับสนิทขึ้นนะครับจากหลับไม่สนิทเนี่ยชอบลุกสะดุ้งตื่นกลางคืนปรากฏว่าพอกินยาไปแล้วเนี่ยยาขับปัสสาวะนี่แหละยาเขียวแล้วก็พวกยาระบายนี่แหละปรากฏกินเข้าไปปุ๊บคนไข้เนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นคำถามน่าสนใจครับว่าทำไมเคสเนี่ยมันจึงนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับอธิบายได้อย่างนี้ครับการนอนหลับของมนุษย์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้รับอิทธิพลมาจากธาตุไฟด้วยถ้าเมื่อไหร่ธาตุไฟในร่างกายแล้วเนี่ยมันเยอะเกินนะครับเมื่อนั้นครับจะทำให้การนอนหลับเนี่ยมันนอนหลับได้ไม่เป็นสุขนะครับไฟที่ว่าเนี่ยมาจากสองลักษณะหนึ่งคือไฟกายเช่นอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นไข้ไปตากแดดมาอย่างเงี้ยครับพวกนี้ไฟกายทำให้ความร้อนมันเกิดขึ้นก็จะนอนหลับไม่สนิทสองคือพวกกลุ่มไฟใจนะครับคือมีภาวะความเครียดวิตกกังวลนะครับรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นพวกเนี้ยจะเป็นไฟพวกกลุ่มไฟใจถ้าเราสามารถคุมถ้าเกิดเราสามารถคุมไฟทั้งสองกองได้นะครับการนอนหลับมันก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งเคสเนี้ยที่ผมจ่ายไปเนี่ยคือผมควบคุมไฟกายเขาคือให้เขาถ่ายให้ได้ปัสสาวะให้ได้แล้วเดี๋ยวไฟกายมันลดลงแล้วเดี๋ยวการนอนหลับเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผลปรากฏว่าครั้งนี้มาก็ให้นวดไปนิดหน่อยแล้วก็จ่ายยาต่อไปเพียงแค่1อาทิตย์นะครับเคสเนี้ยอาการก็ดีขึ้นนะครับประมาณ 80% นะครับคนไข้ก็บอกว่าดีขึ้นมากโดยที่ไม่ต้องกลับไปกินยาแก้ปวดศีรษะอีกนะครับโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่าถ้าท่านไหนมีอาการปวดตาแห้งนะครับรู้สึกว่ามันมีร้อนออกกระบอกตาหรือว่าเรารู้สึกว่าหัวร้อนหน้าร้อนนะครับพวกเนี้ยครับนอกจากว่าเราจะนึกเพียงแค่เกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถร่างกายที่มีการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับการจ้องหน้าจอคอมแล้วนะครับเราต้องอย่าลืมนึกถึงภาวะความร้อนที่มันมีการสะสมในร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นที่มาจากเรื่องอาการท้องผูกก็ดีปัสสาวะน้อยก็ดีรวมถึงการกินอาหารรสที่เป็นพวกรสเผ็ดรสเค็มก็ดีนะครับซึ่งนะครับถ้าเราสามารถลดปัจจัยพวกนี้ลงได้นะครับอาการที่เป็นลมร้อนติดขึ้นบ้วงบนนะครับที่มันค้างอยู่ศีรษะพวกนี้ครับมันจะค่อยๆดีขึ้นแน่นอนครับคุณบรรลมครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม
1: โอเคครับก็ได้ข้อมูลกันไปให้อาจารย์มะนาวพักเลยนะครับอาจารย์วิศกรวงสวรรค์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยผู้เป็นเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดตาสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนประเด็นสุขภาพอื่นๆนะวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยเต็มๆเลยครับกับอาจารย์วิชกรวงสุวรรณวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรเดี๋ยวหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับ02-276-3888เบอร์เดิมครับจันทร์อังคารพุธ02-276-388 หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: แม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวโบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
8: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
9: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
10: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
11: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
9: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
10: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
12: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วอยากจะสอบถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมกับอาจารย์วิชกรวงสุวรรณโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เปิดโอกาสให้โทรแล้วนะฮะ02-276-3888ครับสายแรกมาแล้วโทรจากไหนครับฮัลโหลโทรติดแล้วครับพูดดังๆนิดหนึ่งได้ไหมครับ
13: ได้
1: พูดเลยดังๆเลยครับถามเลยครับอาจารย์มะนาวฟังอยู่ครับ
13: ยายเนี่ยอายุ87แล้วเป็นออกร้อนคอกินยาแก้ไออะไรก็ไม่หายคร
14: ับ ครับแล้วยังไงอีกครับ
13: ก็มันออกร้อนคอกวาดคอก็แล้วกินยาแก้ไอก็แล้วตัวกระทบกระเทือนถึงไอก็ไม่กล้าจะกินยาแรงค่ะ
14: ครับแล้วยังไงครับคืออยากปรึกษาผมว่ายังไง
13: ก็อยากถามว่ามียาเป่าคอหรือว่ายาอะไรที่มัน
14: ไม่ทราบว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี
13: ้81ค่ะ
14: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
13: โอ้เบาหวานก็ในชุดเขาแหละหายเบาหวานม
14: าอะไรบ้างครับ
13: แล้วก็มันมีโรคไตเกิดขึ้นหน่อย
14: เบาหวานมีไขมันความดันด้วยไหม
13: นั่นแหละเขาจัดยามาครบค่ะ
14: เบาหวานเท่าไหร่อ่ะครับเกินเท่าไหร่เอ่ย
13: เดี๋ยวที่ไปชุดก่อนมัน115
14: 115ใช่ไหมครับ
13: ค่ะค่ะนี่ใกล้จะไปอีกเหลืออีกเดือนนึง
14: แล้วผมถามว่าเบาหวานเนี่ยกินยาประจำไหมคุณยายกินยาได้ประจำเปล่า
13: ประจำค่ะ
14: เป็นมากี่ปีแล้วครับ
13: เป็นตั้งแต่อายุ50กว่าค่ะ
14: ก็คือเป็นมา30ปีแล้วว่างั้นโดยประมาณ
13: กว่าค่ะกว่า
14: ใช่ไหมครับไอ้อาการร้อนคอเนี่ยเป็นมานานหรือยัง
13: อ๋อร้อนคอนี่เป็นปีแล้วค่ะ
14: เป็นปีแล้วใช่ไหมครับคือผมบอกอย่างนี้ก่อนครับว่า ติในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีพบภาวะอาการคอแห้งร้อนคอเลยนะผมบอกก่อน
13: ถูกแล้วค่ะถูกแล้ว
14: ซึ่งภาวะพวกนี้มันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่มันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้มันจะเป็นจะต้องถามต่อก่อนว่าที่อาการร้อนคอที่คุณยายเป็นเนี่ยมันเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ไหมครับว่าวันนั้นไปกินอะไรผิดปกติมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
13: มันก็คิดว่าเป็นปีแล้วนะหายมั่งหายไปวันนึงเดี๋ยวก็กลับมาเป็นพอมียาซื้อยาเป่าคอมาอมยาตะขาบ5ตัวมันก็เบาหน่อยเดี๋ยวก็เป็นอีกอยู่อย่างนั้นแหละค่ะไม่ขาดไม่หายขาดค่ะ
14: โอเคไม่หายคือไม่หายขาดเป็นเรื่อยๆถ้าอย่างนี้ครับแล้วคุณยายเคยไปดูหมอให้หมอเขาดูเกี่ยวกับพวกเรื่องหูคอจมูกไหม
13: ไม่เคยค่ะ
14: ทำไมถึงไม่กล้าไปอ่ะ
13: ก็มันหมอไม่ได้นัดเลยก็ไม่ได้ไปกะว่าจะไปหมอนัดเหลืออีกเดือนนึงเนี่ยแหละค่ะจะให้เขาดู
14: คือถ้าอย่างนั้นคือผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นอาการพวกกลุ่มคอแห้งเนี่ยคนไข้จะเป็นเบาหวานพวกอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเกี่ยวกับการสวิงหรือว่าเป็นการขึ้นลงๆของน้ำตาลหรือเปล่านะครับพวกนี้น่ะมันมีผล
13: นะคะไอ้ขันคอค
14: ่
13: ะ
14: ก็คืออันเนี้ยมันเป็นอันเนี้ยเป็นประเด็นที่หนึ่งสองเกี่ยวข้องกับฝุ่นที่บ้านไหม
13: ผมไม่ได้ออกไปไหนเลยค
14: ่
13: ะ
14: ก็คือฝุ่นในบ้าน
13: คนไข้ไปไม่ไหวฝนหัวเข
14: ่
13: าไม่ได้
14: พวกแบบว่ามันมีฝุ่นในบ้านไหมมันมีแบบมีสารก่อภูมิแพ้ในบ้านหรือเปล่าเช่นมีปุ๊บพวกกดตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าม
13: ีค่ะไม่มีแมวมือไม่มีหมามือไม่เอาไม่เลี้ยงอะไร
14: ถ้าอย่างนั้นสำหรับผมแนะนำว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอาการที่มันเป็นเนี่ยพวกอย่างเงี้ยครับจะมียาอะไรให้กินเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดผมแนะนำกินนะผมแนะนำว่าขั้นเบื้องต้นนะผมว่าพวกเป็นมะขามป้อมเนี่ยผมว่าน่าจะทานได้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับผมอยากให้มะขามป้อมเนี่ยก็ของอเมริกาเนี่ยก็ทานได้นะครับหรือถ้าคิดว่ามะขามป้อมยังไม่เพียงพอก็ลองต้มน้ำขิงกินดูก็ได้นะครับก็ช่วยได้อาการเจ็บคอหรืออาการร้อนคอ
13: ต้มอะไรนะ
14: น้ำขิงครับน้ำขิง
13: โอ้น้ำขิงต้มขิง
14: ลองทานดูนะครับ2อย่างที่จะแนะนำได้ก่อนเบื้องต้นสำหรับในคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับ
13: ค่ะ
14: โอเคครับประมาณนี้ครับผมมีข้อคำถามอื่นอีกไหมครับ
13: ถ้าแล้วคุณหมอจะมียาอะไรส่งมาให้ยายบ้างไหมคะ
14: อ๋อไม่มันไม่มีครับจำเป็นจะต้องไปซื้อเองครับผม
13: เอาไปซื้อที่ไหนหรือร้านขายยา
14: ก็ไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้ครับบอกเขาว่าไปซื้อยาแก้มะขามป้อมก็ได้เซเว่นก็มีขายนะผมว่าบางที่ก็น่าจะ
1: มีบางที่มีบางที่มี
13: นึกว่าอาจารย์หมอจะมีจะได้เกียรติเขาเรียกเกียรติเนาะคนบ้านนอกกันเนาะไม่เรียกเล
14: ยไม่ได้มีครับแล้วก็ผมแนะนำได้สองอย่างครับหนึ่งยาแก้มะขามป้อมกับขิงไปต้มน้ำขิงกินสองอย่างลองดูก่อน
13: ขอบคุณนะคะ
1: ครับ
14: สวัสดีครับผม
13: ใหม่นะคะ
1: จ้าจ้าจ้าโอเคพอเข้าใจแล้วนะจ้า
13: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่ะโอเคครับเอาสายแรกผ่านไปสายที่รออยู่เชิญเลยครับถ้ามีปัญหาก็อยากจะให้อาจารย์วิชกรได้แนะนำนะครับเชิญครับสายต่อมาครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
15: อยากถามคุณอาจารย์ว่าเป็นโรคกดย้อนกินยาอะไรไหลย้อนอะไร
14: อะไรย้อนนะครับไม่ได้ยิน
15: กดไหลย้อนจ้ะ
14: ครับยังไงครับ
15: มันแสบร้อนมากเลยกินยา
14: ครับอ๋อถ้าพวกนี้พวกกัญญาครับกินยาอะไรผมถามว่าทุกวันนี้อายุเท่าไหร่ครับ
15: 67จ้ะ
14: มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
15: โอ้เบาหวานความดันไขมัน
14: เบาหวานนะครับไตด้วย
15: จ้า
14: ทีนี้ผมถามว่าอาหารเนี่ยชอบกินในพวกถั่วไหมชอบกินถั่วไหม
15: ไม่จ้ะ
14: ขนมปังชอบกินไหม
15: ไม
14: ่ของหวานทุกชนิดชอบกินไหม
16: ม่ได้กินค่ะของหวาน
14: ของหวานไม่กินเลยแล้วทุกวันนี้กินอะไร
16: กินของขมค่ะ
14: กินอะไรครับของที่กินเป็นประจำกินอะไร
16: มะละค่ะ
14: มะละกับอะไรอีกครับ
16: มะละแค่นั้นเลยจ้ะ
14: อ้าวแล้วก็ข้าวไม่กินแล้วครับกินแต่มะระหรออ
16: ๋อกินหน่อยเดียวข้าว
14: ก็คือกินข้าวกับมะระอย่างเงี้ยนะครับ
16: จ้ะ
14: เอาแล้วเนื้อสัตว์ไม่กินหรอครับ
16: ไม่ได้กินจ้ะ
14: คือกินแค่ข้าวเปล่ากับมะระเป็นอาหารทุกวันอย่างเงี้ยนะครับ
16: ค่ะบางครั้งก็ตานน้ำ
14: ฮะอะไรครับอะไรนะครับ
16: ตานน้ำกินข้าวเปล่าจ้ะ
1: กินข้าวกับน้ำหรอ
16: ค
14: ่
16: ะ
14: ทำ
1: โอ้กิน
14: ทำไมมีพฤติกรรมการกินอย่างนั้นนะครับ
16: คือมันเบื่อจ้ะ
14: แล้วกินสองอย่างนี้มันก็จะไม่เบื่อหรอหรือยังไง
16: ก็เบื่อนั่นแหละจ้ะแต่ก็ต้องกิน
14: คือผมคือปกติกดไหลย้อนอย่างเงี้ยครับโรคพวกนี้ครับ90%มันเกี่ยวข้องกับอาหารที่กินผมพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วก็คือฟังจากที่บอกผมเนี่ยผมคิดว่าอาหารที่พูดถึงคือเป็นข้าวเปล่ากับมะระอันเนี้ยไม่ถูกต้องเลยนะครับในข้อที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคือสารอาหารมันไม่เพียงพอแน่นอนครับซึ่งทีเนี้ยครับพออาหารไม่เพียงพอปุ๊บมันจะส่งผลต่อระบบการย่อยนะครับทำให้ลำไส้มันเกิดการแปรปรวนเกิดขึ้นแล้วจะพวกเป็นพวกกรดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อหรือลำไส้แปรปรวนตามมาได้นะครับถ้าเกิดข้อแนะนำผมข้อที่1ข้อแรกเลยนะผมแนะนำว่าให้ไปกินข้าวให้ครบ3มื้อนะครับและกินในปริมาณที่มีทั้งข้าวมีผักแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะครับในปริมาณใกล้ๆในปริมาณที่มันกำหนดก่อนอันนี้เนี่ยคือเป็นข้อที่1 2นะครับ2เนี่ยนะครับต้องลดพวกกลุ่มอาหารที่เป็นพวกธัญพืชทุกชนิดอาหารหวานพวกนี้ครับพวกนี้จะต้องหลีกเลี่ยงรวมถึงพวกกลุ่มผลไม้รสหวานด้วยพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงเอาแค่นี้ครับ2ข้อก่อนหลักๆนะครับอาการกรดไหลย้อนมันน่าจะดีขึ้นนะครับผม
16: เวลามันเต็มหูปวดแสบปวดร้อนมากเลย
14: มันทรมานผมแนะนำข้อแรกเลยครับว่าคนไข้เนี่ยไปปรับพฤติกรรมการกินก่อนเลยให้กินได้ทั้งข้าวผักแล้วก็เนื้อสัตว์ไม่งั้นลำไส้มันแปรปรวนอย่างนี้แหละโอเคไหมครับผม
16: ไอเนี่ยกินกล้วยน้ำว้าได้ไหมจ
14: ๊
16: ะ
14: ผมไม่แนะนำกล้วยน้ำว้าครับเพราะว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะมีน้ำตาลเยอะเกินไปซึ่งน้ำตาลที่มันเยอะมันส่งผลทำให้การเกิดการหลั่งกรดเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้าก็ผมแนะนำนะคือผมแนะนำว่าให้ไปกินข้าวกินเนื้อสัตว์แล้วก็กินผักนะครับให้ครบ3มื้ออยากกินแค่ข้าวกับผักไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผม
16: ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก
14: ครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
1: โอเคโอ้กินแบบนี้ก็ขาดสารอาหารแล้วก็ระบบมันก็รวนด้วยใช่ไหมอาจารย
14: ์โอ้รวนมากครับผมมีจะมีมาก
1: ลองปรับกินดูนะแล้วมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมค่อยๆมาปรึกษาใหม่นะครับ
14: จะ
1: ล้
14: วนเลย
1: ใช่อ้าวน่าจะได้อีกหนึ่งท่านครับโทรติดแล้วครับเชิญครับถามอาจารย์มะนาวเลยครับ
17: ผมโทรมาจากอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอายุ81ปี
14: ครับผม
17: อยากถามคุณหมอว่าผมดื่มนั่นกาแฟดำกับน้ำผึ้งหนึ่งไม่ทราบ
14: ครับ
17: ผมเป็นไตวายระยะ 3Bไอ้ GFR 34.8 ไม่ทราบว่ามันจะทำให้ไตเสื่อมเร็วไหม
14: คืออย่างนี้แล้วกันครับคือถ้าเกิดถามว่ากาแฟมีผลต่อไตไหมข้อที่หนึ่งเลยคือผมคิดว่ากินเท่าไหร่ครับวันหนึ่งเนี่ยกินเยอะไหม
17: วันหนึ่งก็ไม่เกิน6ช้อนชาครับ
14: 6ช้อนชาแล้วก็กินวันละกี่แก้วครับ
17: วันหนึ่งก็ไอ้สองขวดประมาณลิตรครึ่งครับ
14: ประมาณลิตรครึ่งก็คือชงกินทั้งวันใช่ไหมครับ6ช้อนชาเนา
17: ครับทั้งวันทั้งกลางคืนด้วยครับก่อนจะหลับ
14: ก็คือมีกินกลางคืนด้วยหรออย่างเงี้ยครับ
17: ครับก่อนนอน
14: คืออย่างนี้ครับคือผมแนะนำว่าควรลดปริมาณลงนะเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าในปกติแล้วพวกกลุ่มกาแฟเนี่ยมันจะมีฤทธิ์กระตุ้นการขับปัสสาวะอยู่แล้วมันทำให้ไตทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับผมแนะนำว่า1นะครับควรลดปริมาณลงนะครับเช่นจาก6ช้อนชาอาจจะเหลือเพียงแค่3หรือให้กินแต่ว่าวันเว้นวันนะครับแล้วก็ลดการปริมาณที่กินลงนะครับผมแล้วก็ให้ไปดื่มเป็นน้ำเปล่าดีกว่านะครับให้น้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละประมาณสัก 1.5 ลิตรหรือว่า 2.5 ลิตรโดยต้องควบคุมปริมาณน้ำอย่างเคร่งครัดนะครับผม
17: ครับขอบคุณครับหมอครับ
14: ครับสวัสดีครับ
1: เคลียร์แล้วใช่ไหมครับ
17: คร
1: ับโอเคเคลียร์เรียบร้อยนะฮะคำถามเคลียร์เรียบร้อยโอเคมีอีกไหมอีกท่านหนึ่งด่วนๆเลยครับอีกหนึ่งท่านด่วนๆเลยนะมีประเด็นตรงไหนอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากทางอาจารย์วิชกรวงสุวรรณจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอาภัยภูเบศนะครับมีไหมท่านถ้าไม่เอามีถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฟังโทรศัพท์ครับฮัลโหลได้ยินไหมคุยทางโทรศัพท์ครับจะไม่ทันแล้วนะพูดโทรศัพท์ด้วยครับคนที่โทรมาครับสงสัยไม่เข้าใจซะแล้วงั้นผมวางสายนะครับเบอร์อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย9351เนี่ย
18: เ
1: บอร์ใครโทรมาแล้วไม่คุยเนี่ยครับฮัลโหล
18: ฮัลโหล
1: ผมตัดสายเลยแล้วกันเนาะอาจารย์หมดเวลาพอดีอาจารย
14: ์ครับคุณบรรลง
1: อาจารย์ครับหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์วิชกรมากครับ
14: ครับสวัสดีคร
1: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยด้วยนะโทรติดแล้วพยายามคุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วนะฮะถ้าไม่คุยก็หมดเวลามันหมดเวลาแล้วด้วยนะครับก็เลยไม่ได้คุยเนาะอ่ะโอเคครับข่าวมาแล้วนะขออภัยด้วยนะครับตัดสายไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
20: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
21: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
22: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
23: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้ ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าพ้นโทษและปลดกำไร EM ได้ทันที
3: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าวสำหรับข้อสงสัยในประเด็นระยะเวลาการรับโทษที่เหลืออยู่ของนายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก1เดือน10วันนั้นพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายนายทักษิณจะถือว่าพ้นโทษในทันทีเนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามมาตรา8แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งกำหนดให้ผู้ที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึง1ปีได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษและสามารถดำเนินการปลดได้ทันทีเช่นเดียวกันอติพลสัทพรมมารายงาน
20: ด้านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแสดงความยินดีนายทักษิณชินวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเล็งขอรับคำปรึกษาในการทำงานนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยระบุว่าแม้ส่วนตัวจะยังไม่ได้ติดต่อหรือโทรศัพท์ไปเพื่อแสดงความยินดีโดยตรงแต่ภาพรวมถือเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระนี้นายทักษิณเป็นบุคคลที่มีความผูกพันและเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกพรรคมาอย่างยาวนานเชื่อมั่นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของพรรคโดยเฉพาะการชี้นำหรือให้คำแนะนำในภาพรวมเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีโครงสร้างการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนและเป็นระบบอยู่แล้วในส่วนของการขอรับคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนั้นประเมินว่านายทักษิณเป็นอดีตผู้นำประเทศที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์บริหารที่สั่งสมมาอย่างมากมายหากได้รับคำแนะนำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและหากมีโอกาสที่เหมาะสมในอนาคตตนอาจนำแนวทางการทำงานบางประเด็นไปขอรับคำปรึกษาจังหวัดนครพนมส่งมอบบ้านพอเพียง5หลังเติมความมั่นคงให้ครอบครัวยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: จังหวัดนครพนมเดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนโดยจัดพิธีส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจำนวน5หลังโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงมีเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือนยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอ.ช.ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่สำหรับปีงบประมาณ2569จังหวัดนครพนมได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการบ้านพอเพียงครอบคลุม25ตำบลจำนวน122ครัวเรือนวงเงินรวมกว่า 4.57 ล้านบาทขณะที่เทศบาลตำบลหนองญาติได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน5ครัวเรือนรวม 187,500 บาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
20: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนอวิตกะสันฐานสูตรซึ่งเป็นเรื่องราววิธีการละอกุศล5วิธีการด้วยกันเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ช่างไม้สามารถเอาลิ่มสลักอันเล็กงัดลิ่มสลักอันใหญ่ออกได้หรือเปรียบเหมือนคนที่ไม่ต้องการมองดูสิ่งนี้ก็หันไปมองดูสิ่งอื่นเปรียบเทียบกับการที่ถ้าเรามีความคิดในทางอกุศลเกิดขึ้นบางทีเรามีความคิดในทางด้านลบคิดมองโลกในแง่ร้ายวิธีการที่จะกำจัดความคิดเหล่านี้ออกไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการ5อย่างนี้ด้วยกันและประสูตรที่2นั้นก็คือเวทาวิตกสูตรคือวิธีการที่จะแบ่งความคิดออกเป็น2หมวดคือเมื่อเราสามารถที่มีสติในการรู้ถึงความคิดที่เป็นอกุศลคือฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นแล้วละมันออกไปได้ก็จะเหลือความคิดที่เป็นฝ่ายดีเป็นฝ่ายกุศลเมื่อรู้จักที่จะแยกเป็นสองฝ่ายคำว่าเวหมายถึงสองนี่แหละเมื่อรู้จักการแยกความคิดเป็นสองฝ่ายกำจัดละฝ่ายที่ไม่ดีออกไปรักษาฝ่ายที่ดีเอาไว้ก็จะทำให้จิตนั้นไปตามทางคือมรรคได้สมาธิและปัญญาพระพุทธเจ้าเองตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ก็ได้ทำตามกระบวนการนี้เหมือนกันคือหลังจากที่เลิกทำทุกขกิริยามาทำตามทางสายกลางกำจัดความคิดที่เป็นอกุศลตั้งดำรงไว้ในความคิดที่เป็นกุศลก็สามารถทำสมาธิและปัญญาคือวิชชาสามทำให้แจ้งซึ่งความรู้คือญาณปัญญาดวงตาบรรลุธรรมได้ขอเชิญรับฟังวิตกสันฐานสูตรและเวทาวิตกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดทั้งสองประสูตรขอเชิญรับฟังว่าด้วยสันฐานแห่งวิตกวิตกสันฐานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่216มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นจึงได้ทูลรับสนองพระธรรมรัตน์แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรขวายในอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการนี้ตามเวลาอันควรนิมิต5ประการอย่างไรคือ1เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้น
็เมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ชำนาญใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ฉะนั้นก็ฉะนั้นวิสุทธิ์หลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เมื่ออาศัยนิมิตได้แล้วมนสิการนิมิตใดวิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างโมหะบ้างก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นแหละภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ก็หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวเกิดมีผู้นำซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์มาผูกไว้ที่คอย่อมรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศลนอกจากนิมิตนั้นวิตกอันเป็นบาปซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอนั้นควรพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีโทษแม้อย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้น
พิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะก็ยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นไม่ควรระลึกถึงไม่ควรมนสิการวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกมันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะลักวิตกนั้นเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบ

ลึกถึงในมนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรมนสิการวิตกะสังขารสันดานแห่งวิตกเหล่านั้นเมื่อเจอมนสิการวิตกะสังขารสันดานแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เรียบเหมือนคนเดินเร็วๆเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะรีบเดินไปทำไมถ้าใครเราควรค่อยๆเดินเขาก็ค่อยๆเดินเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะค่อยๆเดินทำไมถ้าใครเราควรยืนเขาก็ยืนเขาก็จะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะยืนอยู่ทำไมถ้าใครเราควรนั่งเขาก็จึงนั่งเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งอยู่ทำไมถ้าใครเราจะนอนเขาก็นอนกรณีฉันใดก็ฉะนั้นที่คนนั้นเว้นอิริยาบถหยาบๆแล้วพึงใช้อิริยาบถละเอียดละเอียดภิกษุนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันหากเมื่อไม่ระลึกถึงไม่มนสิการวิตกเหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกเธอพึงมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันดานแห่งวิตกเหล่านั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิไหนภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายหากเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันดานแห่งวิตกแม้เหล่านั้นวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะยังเกิดขึ้นอีกภิกษุนั้นควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเบดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเบดานไว้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะเหล่านั้นได้วิตกมันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกมันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เปรียบเหมือนคนมีกำลังมากจับคนมีกำลังน้อยกว่าได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะหรือที่คอหรือที่ก้านคอไว้ให้นั้นแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันดานแห่งวิตกแม้นั้นวิตกที่เป็นบาปอกุศลยังเกิดขึ้นอีกเธอควรกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันไปดานไว้ให้แน่นใช้จิตข่มขันจิตทำจิตให้เร่าร้อนเมื่อเธอทำดังนั้นจิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะย่อมเกิดขึ้นเมื่อเจอมนสิการนิมิตอื่นซึ่งประกอบด้วยกุศล
นอกจากนิมิตนั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะโทสะหรือโมหะได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละซึ่งวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้หรือเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่หรือเมื่อภิกษุนั้นไม่ระลึกถึงไม่มนสิการซึ่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นมนสิการซึ่งวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นหรือเมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตคมคันจิตทำจิตให้เราร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอกุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างนั้นได้วิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกมันเป็นบาปอกุศลนั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอวางวิตกใดก็จะตรึกถึงวิตกนั้นได้ไม่วางวิตกใดก็จะไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละวิตกสันฐานสูตรจบพระสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทด้วยทาวิตกสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ก็ที่206มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจะจัดวิตกคือความคิดออกเป็นสองประเภทเราจึงได้จัดความคิดในทางกามคือกามวิตกความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกและความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดความคิดในทางหลีกออกจากกามคือเนกขัมมวิตกความคิดในทางไม่พยาบาทคืออภยาบาทวิตกและความคิดในทางไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาวิตกไว้เป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายก็เมื่อมีความคิดในทางกามเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางกามนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าความคิดในทางกามนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง
ความคิดในทางกามก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางกามก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางกามก็ดับสูญไปพิสุทธิ์หลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางกามที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปพิสุทธิ์หลายก็ความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนเมื่อเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและทางเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปหรือเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นบ้างความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนนั้นก็ดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเราย่อมละบรรเทาทำความคิดในทางพยาบาทและเบียดเบียนที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความ

ระทำแต่ความคิดในทางพยาบาทให้มากที่ของเธอนั้นก็ยอมน้อมไปเพื่อความคิดในทางพยาบาทหรือถ้าเธอตรึกตรองถึงความคิดในทางเบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็ละทิ้งความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแต่ความคิดในทางเบียดเบียนให้มากจิตของเธอนั้นก็ยอมน้อมไปเพื่อความคิดในทางเบียดเบียนเปรียบเหมือนในสมัยที่เป็นฤดูศาสตร์คือเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นนั้นปั่นไว้ห้ามไว้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการประหารการถูกจองจำการเสียทรัพย์การถูกตีเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามนั้นเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายพิสุทธิ์ทั้งหลายก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็ความคิดในทางหลีกออกจากกามนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความกับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหนีออกจากกามนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือว่าหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นอยู่ตลอดวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นเลยหรือหากเราจะตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นไปอันจะเกิดจากความคิดในทางหลีกออกจากกามนั้นได้เลยก็แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิพิสุทธิ์หลายเรานั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นเป็นไรเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นอีกเลยอีกสักหลายก็เมื่อความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นกับเราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เราย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วกับเราก็แต่ความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานก็ถ้าหากเราพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดคืนเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นอยู่ตลอดทั้งวันเราก็จะไม่มอง

ัยอันจะเกิดจากความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยหรือหากเราจะพึงตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากความไม่เบียดเบียนนั้นได้เลยแต่เมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิเพราะนั้นจึงตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีก่อนนั้นไรไรพระเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านขึ้นอีกเลยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงความคิดใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในความคิดนั้นมากคือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามเป็นอย่างมากเท่านั้นก็จะละความคิดในทางกามเสียได้ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางหลีกออกจากกามหรือถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงความคิดในทางไม่พยาบาทเป็นอย่างมากหรือในทางไม่เบียดเบียนเป็นอย่างมากเธอก็จะละความคิดในทางเบียดเบียนเสียได้ทำความคิดในทางไม่เบียดเบียนอย่างเดียวให้มากที่ก้องเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อความคิดในทางไม่เบียดเบียนเปรียบเหมือนในเดือนตาแห่งฤดูร้อนเมื่อคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้ๆบ้านทุกๆด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แช่งเขาก็จะทำสติอยู่เสมอแค่นั้นว่านั่นฝูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉะนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือความคิดในทางกุศลภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเพราะนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งพุทธขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และพระปีติจางกลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสบายสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเราจึงบรรลุจตุตถฌานกันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์รับอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ้อนมอกแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เพราะนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติ4ชาติ5ชาติบ้าง10 2030 40 50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง
พันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดมิวัฏกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัฏกับและมิวัฏกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสบายสุขและทุกข์มีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เพราะนั้นประลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีเรากำจัดอวิชชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวอย่างนี้เราก็น้อมจิตไปเพื่อจูตูปาปาตาญาณคือเราย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละเราได้บรรลุวิชาที่สองนี้ในยามกลางแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรผู้ที่กายและใจอยู่ฉะนั้นก็เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดป่องไม่มีกิเลสเพียงดังเดินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนหมอแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เพราะนั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคายานรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หรือว่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุแห่งอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วการอยู่พรหมจรรย์จบแล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ต่อไปเราได้บรรลุวิชาที่สามนี้ในปชิมมยามแห่งราตรีกำจัดอวิชชาได้แล้ว
วิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ชะนี้ภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่พากันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นเปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้ชุ่มนางเนื้อต่อตัวเมียไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจำนวนน้อยก็แต่ยังมีชายอีกคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจือเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาจึงเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้นปิดทางที่ไม่สะดวกกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจำนวนมากขึ้นครับข้างล้นหลามก็อุปมานี้เราปลูกขึ้นเพื่อให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความก็คำอธิบายมีดังนี้ว่าคำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าฝูงเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมู่สัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการเจอเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้เป็นชื่อของมิจฉามรรคมีองค์8ประการคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการเจอเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามชอบใจให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทำลายนางเนื้อต่อให้แล้วกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเกื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำร่ำสอนของตถาคตสำหรับพวกเธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลด้วยทาวิตกสูตรจบมัชฌิมานิกายว่าด้วยการจำแนกสัจจะสัจจะวิปังคสูตรเล่มที่14ข้อที่698
มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองวาราณสีสมัยนั้นแลได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรนั้นไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปรณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างเราไหนเล่าคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อันตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารหรือพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่นี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเสพโคกสาวรีบุตรและโมกขลานะเถิดทั้งสองรูปนี้เป็นภิกษุบัณฑิตผู้อนุเคราะห์ผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์สาวรีบุตรเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมกขลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดขึ้นแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำในโสดาปัตติผลโมกขลานะย่อมแนะนำในชั้นสูงสารีบุตรที่พอจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารก็ในขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปได้แล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าท่านผู้มีอายุเท่าไหร่ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุเท่าไหร่ก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศธรรมจักรอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในเขตเมืองปรณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกยังไม่เคยประกาศได้แก่การบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็อริยสัจสี่อย่างไหนคือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แต่บุญมีอายุเท่าไหร่ก็ความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์เป็นอย่างไรคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ
และความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ระบุมีอายุทั้งหลายก็การเกิดเป็นอย่างไรได้แก่การเกิดความเกิดพร้อมความหยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันธ์ความได้เฉพาะซึ่งอายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าการเกิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความแก่เป็นอย่างไรคือความแก่ความกร่ำกร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหนียวย่นความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าความแก่คือชราบุมีเอตหลายก็ความตายหรือมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเลื่อนความแตกความอันตรธานความตายความมรณะการทำกาละความสลายแห่งขันความทอดทิ้งร่างความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะคือความตายภิกษุทั้งหลายก็โสกะเป็นอย่างไรคือความโศกความเศร้าความเหี่ยวแห้งใจความเหี่ยวแห้งภายในความเหี่ยวแห้งรอบในภายในของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุแห่งทุกข์อันใดอันหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความโศกหรือโศกะท่านผู้มีใจทั้งหลายก็ปริเทวะคือความร่ำไรรำพันเป็นอย่างไรคือความรำพันความร่ำไรกิริยารำพันกิริยาร่ำไรลักษณะที่รำพันลักษณะที่ร่ำไรของบุคคลที่ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าความร่ำไรรำพันหรือปริเทวะเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็ทุกขะหรือความทุกข์เป็นอย่างไรได้แก่ความลำบากกายความไม่สบายกายความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนี่เรียกว่าความทุกข์กายเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็โทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นอย่างไรคือความลำบากใจความไม่สบายใจความสวยอารมณ์ที่ลำบากที่ไม่สบายอันเกิดจากสัมผัสทางใจนี่เรียกว่าโทมนัสคือความไม่สบายใจเป็นบุญใหญ่ทั้งหลายก็อุปายาสะคือความคับแค้นใจเป็นอย่างไรได้แก่ความคับใจความแค้นใจลักษณะที่คับใจลักษณะที่แค้นใจของบุคคลผู้ประจวบกับความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออันเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วนี่เรียกว่าอุปายาสะคือความคับแค้นใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องเกิดเป็นธรรมดาและความเกิดอย่ามาพึงถึงเราเลยก็ข้อนี้ใครๆจะไม่สำเร็จด้วยความปรารถนาได้เลยแม่นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นความทุกข์ก็สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาผู้มีความตายเป็นธรรมดาผู้มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ
และความคับแค้นใจเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราอย่าต้องมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเลยหนอข้อนี้ไม่ใช่ใครๆจะได้ด้วยความปรารถนาเลยแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่สมปรารถนาเป็นความทุกข์ท่านผู้มีอายุก็โดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรคือ5อย่างเหล่านี้คืออุปาทานขันธ์คือรูปอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือสัญญาอุปาทานขันธ์คือสังขารและอุปาทานขันธ์คือวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าโดยประมวลแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือทุกขอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือวิตตกะสันฐานสูตรและเวทาวิตตกะสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จรรย์บ่อน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทันรัฐมนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
7: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพรรคสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
8: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
9: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์ศิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพฤหัสบดีที่4 มิถุนายน 2569ครับแรม4 ค่ำ เดือน 7ครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับทักทายกัน1ชั่วโมงตรงนี้ครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: ค่ะน้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: สวัสดีพี่น้อยด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาพร้อมกับน้องโจสวิสมนัสนะคะพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะทาง Facebook Live ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้น้องแดนอัคเดชคำเพียระดูแลพวกเรานะคะ
1: ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีข่าวแรกเลยนะฮะน้ำมันขึ้นราคานะครับผม
0: ใช่แล้ววันนี้ตั้งแต่ 5:00 มาแล้ว
1: ก็ตั้งแต่ช่วง 5:00 ก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ได้ฟังข่าวตอนนี้ก็ไม่ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันได้ขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับนะครับการขึ้นราคาน้ำมันนะครับมีการแจ้งขึ้นราคาน้ำมันเมื่อ 5:00 ที่ผ่านมาก็คือ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับโดยสำหรับดีเซลนั้นขึ้นไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับก็ดีเซล B20 หรือว่าไฮดีเซลนะครับถ้าเป็นของทางปั๊มบางจากหรือปตท.ตอนนี้ไปที่41.50 บาทแล้วก็36 บาทนะครับส่วนถ้าเป็นในกลุ่มของเบนซินครับขึ้นไป40สตางค์นะครับ E85 E20 ครับโซฮอล91โซฮอล95ครับอย่างเช่นนะครับ91ตอนนี้42บาท93สตางค์ก็ขึ้นไปเบอร์ที่5ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
0: ค่ะบางท่านก็ตื่นตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าบางท่านติดตามตลอดว่าเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นราคา
1: โอ้แต่เมื่อวานเนี่ยมาแบบเงียบๆเลยมาเงียบๆตอนน่าจะประมาณเกือบจะสัก4 ทุ่ม
0: ดึกแล้วนะ
1: 4 ทุ่มกว่าแล้วนะในการปรับขึ้นราคานะคร
0: ับ ใช่แล้วนะคะอ่ะยังไงก็เช้านี้ก็ติดตามกันต่อไปนะคะใช้การใช้พลังงานก็ยังรณรงค์กันอยู่นะประหยัดพลังงานกันอยู่
1: แม่ถ้าเกิดไทยช่วยไทยพลัสเติมน้ำมันได้จะดีมากๆเลยนะอันนี้ฝากไปถึงแล้วกันนะเพราะว่าเราใช้น้ำมันทุกวันแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะค่ะเมื่อฟังค่ะเมื่อวานนี้นะคะยังคงมีกิจกรรมแล้วก็วันนี้ก็ต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสนะคะตั้งแต่เช้าวานนี้ก็ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะแล้วก็ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มนะคะซึ่งท่านนายกและภริยาก็เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะ
1: ครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับผมทางสำนักพระราชวังครับเปิดให้ประชาชนนะครับลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบนะครับณศาลาสหไทยสมาคมนะครับและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงนะครับภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้นะครับ4มิถุนายนนั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา8 โมงเช้าก็คืออีก2 ชั่วโมงจากนี้ไปครับถึงเวลาประมาณ5 โมงเย็นครับส่วนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์นั้นทางเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ครับ www.royaloffice.th นะครับก็ลงนามได้นะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับวันที่5มิถุนายนนั่นเองนะครับ
0: ค่ะดูจากเมื่อวานบรรยากาศความน่ารักหลากหลายมากเลยนะคะอย่างบริษัทแพลน B Media จำกัดมหาชนก็ร่วมเป็นสื่อกลางเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลผ่านสื่อนอกบ้านกว่า271 จอทั่วประเทศคือสวยมากนะคะดูจากจอดูจากภาพแล้วเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ทางบริษัทก็ได้ร่วมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการเผยแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติและข้อความถวายพระพรชัยมงคลค่ะผ่านหน้าจอสื่อนอกบ้าน271 จอทั่วประเทศนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความสามัคคีตลอดจนความผูกพันที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
1: ครับผมเราไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับในช่วงนี้ที่โอ้โหเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักด้วยแต่ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าบางจุดก็ตกกระหน่ำจนต้องเปิดใบปัดน้ำฝนเบอร์3ส่วนบางจุดนะฮะก็ไม่ตกเลยสักเม็ดเดียวนะครับ ทั้งที่พื้นที่ห่างกันไม่เกินสัก3กิโลนะฮะ
0: ค
1: ือเมื่อวานผมไปซื้อของเข้าบ้านนะครับที่บริเวณของบางโพใกล้ๆกับทางรัฐสภานะครับตกหนักมากนะฮะโอ้โหต้องเปิดไปปัดน้ำฝนเบอร์3แต่สักพักนะฮะขับมาตรงประมาณสักแยกราชโยธินไม่ตกสักเม็ดเลยแล้วพอเลยมาตรงสุทธิสารแถวๆใกล้ๆสถานีเราตกหนักอีกนะฮะมีเป็นพื้นที่ว่างไว้นะฮะนิดหนึ่งนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็พยากรณ์อากาศนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกครับและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเรือเล็กนะฮะในฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะครับส่วนอ่าวไทยนะฮะตอนล่างเนี่ยก็มีคลื่นสูงเหมือนกันก็พิจารณาในการออกจากฝั่งด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้คือดูจากสภาพพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่อ่าวไทย 70% นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออก 70% นะคะภาคอีสานกับภาคเหนือเนี่ย 40% ของพื้นที่ภาคกลาง 60% ดังนั้นฝนจะเยอะหน่อยนะคะพอเป็นแบบนี้แล้วหลายที่คุณผู้ฟังก็ทักมาฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะคะระยองไม่ตกมีแต่ลมครับตอนนี้พี่ขนงบอกมานะส่วนบางที่ก็บอกว่าดูจากสภาพอากาศแล้วเหมือนจะตกเนี่ยที่ที่อยุธยาเมื่อวานร้อนมากค่ะบริเวณในเมืองนะคะแต่ส่วนอื่นไม่ทราบค่ะจากป้าวันดีนะคะพี่สุรินทร์บอกว่าเช้านี้นครศรีเนี่ยมืดฝนมากๆเลยครับคุณพีไม่นานฝนคงตกครับเนี่ยค่ะที่หลายๆที่คุณผู้ฟังก็ทักทายกันมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันค่ะเพจข่าวยามเช้าตามข่าวไปด้วยกันส่วนบางละมุนชลบุรีก็ทักทายมาจากพี่ชัยนาทาวฟังกันนะคะด้วยสภาพอากาศแบบนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ติดตามสภาพอากาศพยากรณ์อากาศกันตลอดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ตามเหมือนกันนะคะโดยท่านอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็บอกว่าตอนนี้ปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึง8มิถุนายนนี้นะคะซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนั้นก็จะเป็นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยังให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มด้วยนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็มีทั้งที่ระนองค่ะในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีภูเก็ตในทุกอำเภอเลยนะคะส่วนกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกค่ะปภ.เองก็สั่งการให้ทุกจังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการช่วยเหลือถ้าหากเกิดเหตุการณ์แล้วก็พี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามได้นะคะหรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของการเฝ้าระวังครับไปดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยแล้วกันนะครับเราอัปเดตกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังมีการเปิดเผยความคืบหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะที่เวลาเราหรือรวมไปถึงลูกค้าเองนะครับเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยอย่างเมื่อวันที่3แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้ามีโครงการคนละครึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไทยช่วยไทย
2: พล
1: ั
2: ส
1: อ่ะ60 40อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่คุ้นปากแต่ว่ายังไงก็เป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะฮะพี่น้อยใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับพี่
2: อ
1: ๋
2: อยังไม่ได้ใช้
1: ยังไม่ใช้
2: คือแบบว่ายังไม่
1: ได้โอนสิทธิ์ให้ผมได้ไหม
2: คือ
1: ผมใช้ไปเนี่ย3วันเนี่ยประมาณ300กว่าบาทแล้ว
2: อ๋อ
1: จะหมดแล้ว วันละประมาณเกือบ150ซึ่งรัฐออกให้ประมาณ200ใช่ไหมฮะ อันนี้ใช้ไป150แล้วนะฮะ3วันก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันโอนสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้แล้วก็จริงๆ
1: เอามาช่วยใช้ได้ไหม
2: ลงทะเบียนยังไม่ได้ลงทะเบียนนะจริงๆแล้วไม่ลงทะเบียนเที่ยวเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียน
1: Okay.
2: คือแบบว่าเว้นว่างไปแล้วก็อ้าวหมดเวลาแล้วก็เลยรอดูว่าจะเป็นยังไงเหมือนครั้งที่ผ่านมา
1: แว่วๆว่าจะมีเปิดในช่วงเดือน3เดือน4ก็คือเดือนของสิงหากันยาอันนี้ก็รอดูกัน
2: เพราะว่ากันยาจะหมดกันยาใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยดูอีกสักครู่หนึ่งเราจะย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยันสิทธิ์กันวันนี้วันแรกนะคะจนถึง21มิถุนายน
1: มาดูไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือปิดนะฮะสำหรับข้อมูลเมื่อเวลาประมาณ 5:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับยอดตีว่า3วันแล้วกันท่านผู้ฟังนะครับยอดใช้จ่ายรวมนะครับ 6,200 ล้านบาทนะครับซึ่งนะฮะมียอดการใช้จ่ายเนี่ยพุ่งนะฮะประมาณ 6,214 ล้านบาทโดยประมาณตัวเลขนะครับซึ่งแบ่งเป็นเงินที่รัฐเนี่ยร่วมจ่ายนะฮะ 3,614 ล้านบาทและเป็นเงินที่ประชาชนเนี่ยจ่าย 2,600 ล้านบาทนะครับจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์รวมนะฮะคือเขาตั้งไว้30ล้านสิทธิ์ก็มีคนสมัครไปทั้งหมดก็คือ26ล้านรายด้วยกันนะฮะก็ใช้กันเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับขณะที่มีการทำการจ่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ขอไปครับมีผู้ที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จเพิ่มขึ้นคือจากวันที่1ที่2เนี่ย16ล้านคนโดยประมาณด้วยนะครับขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีการลงทะเบียนสำเร็จนะฮะพร้อมใช้งานรวมประมาณ 951,000 ร้านค้านะครับซึ่งมีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายจริงไปเนี่ย 829,000 ร้านค้านั่นเองนะครับผม
2: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าโครงการไทยเชื่อไทยพลัสนั้นได้รับการตอบรับดีค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามนะคะเป็นยังไงบ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดสีย่านไปคุยกับผู้ประกอบการพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ตามโครงการนี้ก็พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะบรรยากาศจับใจใช้สอยเนี่ยคึกคักทีเดียวพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวนะคะได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะนอกจากนี้ท่านนายกก็ยังไปพบไปเจอด้วยนะคะว่าประชาชนเนี่ยได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการด้วยคู่ไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ใช้กันส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ปริมาณมากขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากด้วยท่านนายกบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประชาชนส่วนมากเนี่ยนะคะยังสะท้อนความต้องการเนี่ยบอกว่าเนี่ยรัฐบาลดำเนินการโครงการลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปหน่อยท่านนายกนะคะโดยรัฐบาลก็จะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมกับเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับผมเพิ่มเติมนะฮะจากที่ท่านนายกนะครับได้ให้ข่าวไปเมื่อวานที่ผ่านมาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้เห็นประชาชนเนี่ยนะครับนอกจากที่มีการจับจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเห็นว่ามีความคึกคักนะครับเป็นการพูดคุยทั้งกับผู้ซื้อและก็ผู้ที่มาผู้ที่ขายของผู้ประกอบการด้วยนะครับมีความพึงพอใจนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยจะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงของวิกฤตนะครับซึ่งนะฮะเมื่อไปลงพื้นที่จริงก็เห็นได้ว่าไม่ได้เพียงแค่เอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวซื้ออาหารเท่านั้นนะครับแต่ร้านขายของชำร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆก็มีประชาชนนะฮะที่ไปต่อคิวใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับซึ่งจากการสอบถามก็คือค่อนข้างพึงพอใจนะครับที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่ว่าจ่ายน้อยลงนะครับเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับก็ตรงนี้นะฮะหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลก็อาจต้องหาโครงการอื่นก็คือถ้าโครงการนี้ดีอาจจะหาโครงการอื่นมาแล้วพลัสเข้าไปนะครับรัฐบาลพลัสนะฮะพลัสเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเป็นการช่วยหรือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่ก็มีหน้าที่ในการหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับ26ล้านสิทธิ์มีผู้กดรับสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยจะเสียสิทธิ์คนอื่นหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นายกบอกว่าเปิดไว้ถึง30ล้านสิทธิ์นะครับก็ยังเหลืออีกนะประมาณ3ล้านสิทธิ
2: ์
1: ซ
2: ึ่
1: งถือว่านะฮะคนที่กดสิทธิ์ไปแต่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือนะครับนั่นเองถือว่าก็กู้มาก็ใช้น้อยลงนะฮะส่วนเงินกู้ก็น้อยลงด้วยนะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์พระราชกำหนดเงินกู้นะครับก็กู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วมาตัดใช้นั่นเองนะครับส่วนนะฮะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับที่มีกระแสข่าวว่าถ้าบุตรเนี่ยใช้สิทธิ์พ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เป็นความเข้มงวดเกินไปหรือไม่ จะมีการทบทวนใหม่หรือไม่นายกได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็จะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็อาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเรียกว่าคาดไม่ถึงก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อถามว่าในครั้งนี้ต้องยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนหรือไม่นายกก็บอกว่าดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วก็คือยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อถามถึงว่าในอนาคตนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเม
2: ื
1: ่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่นายกก็บอกว่านะครับเท่าที่มีการลงพื้นที่ในการเจอประชาชนนะครับทั้งที่ใช้และไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและใช้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่มีใครบ่นเรื่องของความพึงพอใจเมื่อถามว่าคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ต้องหลุดเนี่ยเพราะว่าหลักเกณฑ์เข้มงวดเกินไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงต่อไปในอนาคตหรือไม่นะครับเรื่องของการวางหลักเกณฑ์ใหม่นั่นเองนะฮะคือตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้หลักเกณฑ์นี้ที่มีการประกาศแล้วก็ดำเนินไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับ
2: ค่ะเพราะว่ายังใช้แบบเดิมตอนปี65นะไม่กี่ข้อเองนะคะแต่มีในเรื่องของรายบุคคลเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะคะละเอียดขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะคะคือนะคะบางส่วนก็พูดภาษาชาวบ้านก็คือคัดคนที่จนจริงๆนะคะที่จะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยย้ำกันหน่อยจากรัฐบาลย้ำว่าการนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเนี่ยมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทางด้านคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธินี้นะคะจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการเป็นแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายด้วยนะคะมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นค่ะด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: รัฐบาลสั่งการให้ตรวจสอบนะคะติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดถ้าไปเจอความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้ร้านให้กับร้านค้าด้วยนะคะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิเป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็ถ้าใครเจอพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบบนี้แจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569 1569นะคะหรือกระทรวงการคลังค่ะ02-273-9020 02-273-9020ต่อ3697เขามีเบอร์ต่อหลายเบอร์นะ3697นะคะ3527หรือ3509ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะตลอด24ชั่วโมงโทรได้นะคะ02-111-1144นะคะหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ1559-1559ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ย้ำนะครับว่ามีโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้
2: ค
1: ือร้านค้าที่รับแลกมีโทษและเราคนที่จะไปใช้แลกเป็นเงินสดเราก็มีโทษด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาให้มาในแอปพลิเคชันก็ใช้ในแอปพลิเคชันไป30 บาทครับ 1,000 บาทแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดนะครับในการซื้อของกินของใช้นั่นเองนะครับทีนี้

0: ครับว่าให้สมัครโครงการคนไทยช่วยไทยพลัสใน2เดือนหลังได้ฉะนั้นเดือนนี้ใช้ได้นะครับส่วนเดือนกรกฎาคมท่านยังสามารถใช้ในการจับจ่ายซื้อของได้อยู่2เดือนนะครับส่วนผลค่อยมารอกัน17กรกฎาคมทีนี้ถ้ามาดูช่องทางกันก่อนละกันครับสำหรับช่องทางในการยืนยันสิทธิ์นะฮะเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่นะครับคือ1แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับ2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ไปที่เว็บไซต์ของโครงการนะครับ4เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับและก็5ครับมีหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสะดวกแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีอายุเยอะหน่อยไม่สะดวกในแอปพลิเคชันต่างๆก็ไปธนาคารกรุงไทยหรือว่าธกสส่วนใหญ่จะไป2ธนาคารนี้หรือออมสินให้พนักงานของธนาคารช่วยในการลงทะเบียนหรือว่าในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ครับถึง21มิถุนายนนั่นเองนะครับ
1: ค่ะทางด้านคุณนิกรสงกรานต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศค่ะให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเริ่มวันนี้วันแรก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายให้ทางกองตรวจราชการกระทรวงพม.ซักซ้อมความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะให้เตรียมจัดแผนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการนะคะทั้งลงทะเบียนยืนยันตัวตนคือทุกอย่างที่ไปเข้าไปช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะก็ทยอยไปนะวันนี้วันแรกแล้วก็จนถึง21มิถุนายนค่ะ
0: ช่วงนี้เราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหลังตีคล้องเรามาดูหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกฎเกณฑ์ใหม่กันนะครับตอนนี้เราไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันครับ
1: ค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
4: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิ

ายุน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกรณิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา19นาฬิกาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยแล้วครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการ

500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว

ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569

โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทําที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการ

โนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเลยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020หรือจะแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็1559-1559เบอร์นี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับและพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหลงเชื่อแล้วเผลอไปแลกสิทธิ์เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงทันทีเลยครับพี่น้องขอเตือนกันไว้ครับและไปกันที่เรื่องของการเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้ใช้สิทธิ์ก็วันที่1สิงหาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่

รายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.th หรือจะเป็น www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขียนเป็นภาษาไทย

มหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้

พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์

ข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายสูงสุด

เป็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ

ไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันตอนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาใน

าในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับและนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: เข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกาห้าสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากเมื่อกี้ผ่านไปกับตีคล้องร้องข่าวคุณบุญมาสีหมานนะครับ
2: ค่ะ
1: เพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของที่ผู้ท่านผู้ฟังไว้นะครับว่าเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่ามีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะสำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นทางปลัดกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยนะครับนายรวรนแสงสนิทนะครับขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั้นนะครับเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเติมกันนะครับไม่ว่าท่านนั้นคิดว่าท่านจะเข้าเกณฑ์ใหม่หรือไม่เข้าเกณฑ์ใหม่ท่านสามารถจะไปยืนยันได้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวท่านก็จะตกเกณฑ์เองนั่นเองฮะซึ่งย้ำว่าใช้ได้ก็คือมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพราะว่าในเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะเริ่มให้ใช้บัตรสวัสดิการได้คือวันที่1สิงหาคมนะครับเกณฑ์ก็คือแน่นอนว่าคุณสมบัติทั่วไปครับสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือภิกษุสามเณรนักพรตหรือว่านักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ย้ำก่อนนะฮะไม่ได้นะครับผมข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้น 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปครับอันนี้หลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีในฐานะนะครับทั้งบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรอันนี้จะไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับที่มีประเด็นเรื่องของว่าเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีและพ่อแม่ก็จะไม่ได้บัตรสวัสดิการนี่แหละครับคือข้อนั้นนะครับต่อมาคือมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตนะครับใครที่มีบัตรนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ข้อนี้นะครับไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ครับห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีเป็นเกษตรกรครับที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีครับไม่ได้เป็นเกษตรกรนั้นมีที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีง่ายๆครับใครเป็นเจ้าของ Honda Wave นะฮะหรือว่า Suzuki Smart รถ110ซีซีหรือว่า125ซีซีอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดรถใครที่เป็นมอเตอร์ไซค์เกิน300ซีซีจะตีว่าเป็นบิ๊กไบค์นะฮะไม่ได้นะครับถ้าใครเป็นเจ้าของ3ล้ออันนี้ได้นะครับหรือรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างอันนี้ได้อยู่นะครับหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันนะครับก็อันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างไรก็ตามทีไม่แน่ใจว่าจะผ่านเกณฑ์รอบนี้หรือไม่ยืนยันสิทธิ์ไปก่อนตั้งแต่วันนี้เลยถึง21นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่า17กรกฎาคมประกาศว่าท่านจะได้ใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการในรอบใหม่หรือไม่นะครับ
2: ค่ะสรุปหลักๆปีนี้นะคะปีหลักเกณฑ์ใหม่เน้นพิจารณารายบุคคลตรวจสอบข้อมูลการเงินและทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองค่ะ
1: คร
2: ับ เรามีเวลาประมาณส่งท้ายนะคะค่ะเรื่อง Early Retire หน่อยหลายท่านติดตามอยู่นะคะว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่อย่างไรซึ่งทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีนายปกรณ์นิมประพันธ์ท่านก็มอบให้ทางกพ.ค่ะไปศึกษาแผนเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดก็คือ Early Retire นี่แหละนะคะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความก็คือจะมีการรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบในส่วนของดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ปรับโครงสร้างในเรื่องของบุคลากรนะคะแล้วที่มีข่าวแววว่าจะขยายไม่ฐาน60เป็น65โน่นนี่นั่นท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นการยืดเยื้อปัญหาเหมือนตัวอย่างหลายประเทศอย่างเดนมาร์กฝรั่งเศสถึงขั้นมีการประท้วงนะเขาบอกว่า เออร์ลี่เกษียณแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะทำงานอยากจะใช้ชีวิตหลังเกษียณแล้วก็การขยายอายุเกษียณเนี่ยยังกระทบต่อตลาดแรงงานเพราะว่าต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานนะคะส่วนในเรื่องของอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จก็อย่างนิวซีแลนด์ปรับลดค่าราชการได้ถึง 8,700 คนในระยะเวลา1ปีแต่พอไปดูตัวเลขประเทศไทยเนี่ยมีข้าราชการประมาณ1ล้านกว่านะคะเป็นข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ย 400,000 กว่าไปแล้วข้าราชการพลเรือน 300,000 กว่าดังนั้นก็อาจจะต้องเตรียมดูกันต่อไปนะคะเพราะว่า
1: 2คนอยู่ใน 300,000 กว่า
2: ใช่เพราะว่าเตรียมปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ด้วยนะถ้าทำได้เนี่ยคนลดลงเงินเดือนใหม่ก็อาจจะเยอะขึ
1: ้
2: น
1: คนลดลงอย่างแรกเลยคืองานเยอะขึ้นแน่นอน อันนี้คือทางท่านรองนายกประกอบถึงแนวทางในการที่จะมีกฎเกณฑ์ในการจะเกษียณก่อนกำหนดอายุก็คือ early
2: ค่ะ
1: น
2: ั
1: ่นเองนะฮะ
2: แต่ยังไงเดี๋ยวกพ.เขาจะไปศึกษาก่อนว่าเป็นยังไงนะเขาคงจะมีความคืบหน้าออกมาอีกค่ะ
1: อันนี้เป็นแค่กระแสแล้วกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะที่หลายๆคนบอกเพราะบางคนเนี่ยนะฮะถ้าคนรุ่นใหม่มองว่า60แล้วเนี่ยอาจจะทำอะไรเชื่องช้าหรือว่าอาจจะไม่ทันก็คือเกษียณไปเลย
2: แต่บางคนก็แข็งแรงนะ
1: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะฮะหรือจริงๆก็คือเป็นการเปิดทางคนรุ่นใหม่ได้มาเป็นผู้อยู่ในระบบราชการก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นที่บอกคือในหนักฝรั่งเศสคือเขาทำงานมาทั้งชีวิตเขาอยากจะใช้ชีวิตแล้วนะฮะไม่อยากทำงานแล้วนั่นเอง
2: ค่ะส่งต่อให้ข่าวพัฒน์จิตวิทยานะคะลาไปแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนัสสัตในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on the Auspicious Occasions of Her Majesty the Queen's 4th Cycle birthday anniversary 3rd June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักชยสิทธิ์ประตูราชสำราญเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชเวลา10 นาฬิกาเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสวนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุปเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระ